สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาหมายทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกาย

ญาตินานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุใหม่ชาวต่างชาติที่ตั้งใจฝึกฝนตนเองและพร้อมทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สากลณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวัณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่21ภาคภาษาจีนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำถวายเครื่องอัฐบริขารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้กับบุญที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความศรัทธาเลื่อมใส

ง่างามตามพุทธประเพณีซึ่งโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติหรือไอดอปภาคภาษาจีนรุ่นที่21นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านหลักการเรียนรู้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมุ่งเน้นการฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติสมาธิที่เข้าใจง่ายปฏิบัติได้จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงความสุขภายในและนำความสงบร่มเย็นนี้กลับไปขยายผลและสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในณประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปไปร่วมอนุโมทนาบุญต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญ

ล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรนพพรตันติปิยพงษ์และกัลยาณมิตรเลียนวูพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้พร้อมใจกัน

ให้ข้อคิดในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการสร้างบารมีในต่างประเทศซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเต็มไปด้วยความอบอุ่นใจค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดและกัลยาณมิตรระวินชินวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ตามแบบแผนวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามด้วยความปลื้มปิติในบุญกุศลภาคบ่ายได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใสสว่างและรับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการสร้างบารมีรวมทั้งการดำเนินชีวิตในต่างแดนซึ่งการจัดงานบุญประจำสัปดาห์ของวัดพระธรรมกาย DC นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างบารมีอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธและช่วยแผ่ขยายพลังแห่งความดีงามและสันติสุขภายในให้อย่างลากลึกในสังคมต่างวัฒนธรรมสืบไปและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตตนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาด้วยยอดสวด 8,578 ล้านจบซึ่งก็ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.com ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานหรือร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกายธนาคารกรุงไทยเลขที่152-1-20208-7และขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dimc.tv ทั้งยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ชีวิตของคนเราต้องมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองคนสัตว์สิ่งของอันเป็นที่รักแต่เมื่อจำเป็นต้องสูญเสียบางสิ่งในยามที่ไม่ใช่การอันควรหลายๆคนยอมเสียเงินตราเพื่อแลกกับเวลาที่จะสูญเสียไปเพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินตราเวลาแม้เพียงน้อยนิดสามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติได้อย่างมหาศาลหลายๆคนยอมเสียเวลาเพื่อแลกกับอารมณ์ที่ดีๆเพราะอารมณ์ดีมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินตราดังนั้นจึงยอมเสียเงินตราดีกว่าเสียเวลาและอารมณ์อารมณ์ที่ดีๆเบิกบานเป็นกุศลควรให้มีในดวงใจของเราอยู่เสมอเพราะเมื่อเราอารมณ์ดีแล้วใจของเราก็จะมีความสุขแม้จะสูญเสียอะไรไปก็ตามแต่ถ้าใจเราดีใจเราเป็นสุขเราก็เหมือนกับไม่ได้สูญเสียอะไรไปฉะนั้นให้หวงแหนเวลาและรักษาอารมณ์ดีเอาไว้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปุญญกิริยาวัตถุสูตรว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณอันยิ่งกระทำบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณอันยิ่งแต่ไม่ได้เจริญบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงแก่การกิริยาตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตวัสวดีเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าเรื่องของหญิงงามเมืองชื่อสิริมาค้างเอาไว้ว่าเธอได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากหญิงงามเมืองมาเป็นยอดหญิงพุทธสาวิกาผู้มีจิตใจสูงส่งจากชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปเพราะได้ยอดกัลยาณมิตรคือมหาอุบาสิกาอุตตราที่ได้พามาฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและด้วยอุปนิสัยบารมีที่เธอเคยสั่งสมอบรมมาแต่ปางก่อนทำให้เธอได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาเธอก็ละเว้นอาชีพเดิมซึ่งเป็นที่รังเกียจของคนดีมีศีลธรรมเธอได้มุ่งหน้าประกอบกองการกุศลมีอจระศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเธอได้ตั้งสลากพัดวันละ8สำรับอาราธนาให้พระภิกษุสงฆ์ได้อนุเคราะห์เป็นเนื้อนาบุญที่บ้านของเธอ

รับสลากพัดวันละ8รูปเป็นประจำทุกวันอาหารที่นำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ก็จัดสรรอย่างประณีตที่สุดและถวายในปริมาณที่มากอาหารที่ถวายแก่พระภิกษุรูปเดียวก็สามารถเผื่อแผ่ไปถึงภิกษุอีก4รูปทั้งนี้ก็เพราะเธอตั้งอยู่ในภูมิของพระโสดาบันจึงไม่มีความตระหนี่ได้ให้ทานด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตัวเองยิ่งให้ใจก็ยิ่งเบิกบานผ่องใสเหมือนดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเพราะศรัทธาของพระโสดาบันเป็นอาจารศรัทธาคือไม่งอนแง่นคลอนแคลนไม่ว่าใครน่าจะมายั่วยุให้เลิกนับถือพระรัตนตรัยก็ทำไม่ได้เพราะสัมมาทิฏฐิเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วครั้นต่อมาเธอได้ละสังขารแล้วก็ได้ไปอุบัติเป็นเทพนารีผู้มีฤทธานุภาพมากเมื่อสิริมาเทพนารีได้ใคร่ครวญพิจารณาดูทิพยสมบัติและเหตุที่ทำให้เธอได้มาเสวยสมบัติใหญ่เช่นนี้เนี่ยก็ทราบว่ามหาสมบัติเหล่านี้เนี่ยตอนได้มาก็เพราะอำนาจบุญที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและถวายทานกับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทุกวันเมื่อเล็งแลลงมาด้วยทิพยจักษุก็มองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแวดล้อมไปด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์และมหาชนเป็นจำนวนมากกำลังประชุมกันอยู่ในบริเวณใกล้กับร่างของเธอที่กำลังขึ้นอืดและเมื่อสรีมาเทพนารีปรารถนาจะถวายบังคมพระพุทธองค์ราชรถก็ลอยเลื่อนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าเพื่อรับลงไปยังมนุษยโลกทันทีเราเทพอสรที่เป็นบริวารก็พากันมาห้อมล้อมเพื่อจะลงมายังโลกมนุษย์เธอขึ้นนั่งราชรถแล้วก็มุ่งตรงมายังมหาสมาคมทันทีครั้นถึงแล้วจึงเข้าไปถวายนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดวงหัตถ์ไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพนอบน้อมในขณะนั้นพระวังคีสะเถระซึ่งบรรลุอภิญญาชำนาญในทิพยจักษุได้ลายเห็นเทพนารีผู้เลอโฉมยากที่จะหานารีใดเปรียบปรานกำลังถวายนมัสการพระบรมครูอยู่จึงยกหัตถ์ขึ้นอัญชลีทูลขอพระบรมพุทธานุญาตแล้วก็ไต่ถามเทพนารีรูปงามนั้นว่าดูก่อนเทพนารีราชรถของท่านประดับประดาอลังการด้วยรัตนชาติงามล้ำเลิศมีกำลังรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบด้วยอำนาจแห่งบุญของท่านและตัวท่านเองที่นั่งเหนือราชรถก็ปรากฏรุ่งเรืองด้วยรัศมีประดุจดังอัคคีอันรุ่งเรืองโชตนาการรัศมีของท่านงามหน้ายนต์ดังพระจันทร์ที่แวดล้อมไปด้วยดวงดาวนักขัตฤกษ์ดูก่อนเทพนารีแต่ก่อนท่านประพฤติกุศลกรรมอันเป็นกุศลสุจริตอย่างไรจึงได้ไปอุบัติในเทวโลกชั้นสูงท่านเป็นผู้มียศมีบริวารจะนับจะประมาณมิได้ได้เจริญซึ่งความสุขอันเป็นทิพย์ปริธานุภาพของตัวท่านก็ประเสริฐเลิศนักทิศน้อยใหญ่ก็สว่างสวัยไปด้วยรัศมีของท่านอีกทั้งตัวท่านก็แวดล้อมไปด้วยเทพนารีชาวสวรรค์ท่านได้สร้างกุศลกรรมอันใดจึงได้ไปเสวยสุขณแดนสวรรค์สุขาวดีเห็นป่านนี้สรีมาเทพนารีกล่าวประเรียนพระเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ
เดิมข้าพเจ้ามีนามว่าสริมาได้ศึกษาวิชานาฏศิลป์คือการฟ้อนและการขับร้องสำหรับบำเรอในราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารในราชคฤห์มหานครแห่งนี้ต่อมาข้าพเจ้าได้โชคอันประเสริฐได้มีโอกาสสดับพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและได้ทราบชัดซึ่งพระนิพพานข้าพเจ้าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสไม่ได้มีความคลางแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยอีกต่อไปถึงความวิเศษด้วยความรู้แจ้งในอริยสัจ4ตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลอันเป็นผลเบื้องต่ำในบวรพระพุทธศาสนาสามารถปิดทุกขติภูมิให้กับตัวเองได้บัดนี้เนี่ยข้าพเจ้ายินดีในพระนิพพานอันเป็นธรรมปราศจากโทษแม้ข้าพเจ้าจะเป็นเทพนารีแต่ก็ยังเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าตั้งอยู่ในอริยภูมิเป็นพุทธสาวิกามุ่งหน้ามาจากเทวโลกเพื่อขอถวายนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าสิริมาเทพนารีครั้นกล่าวตอบท่านพระวังคีสะเถระเจ้าแล้วก็ถวายนมัสการพระบรมศาสดากับพระภิกษุทั้งหลายแล้วก็ทำปทักษิณ3 รอบกราบทูลอำลาพระพุทธองค์แล้วก็พาเทพกัญญาที่เป็นบริวารกลับไปสถิตเสวยสุขที่ปราสาทพิมานของตนนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้สั่งสมบุญสวรรค์ทุกชั้นเป็นของกลางซึ่งมีไว้เป็นที่รองรับผู้มีบุญที่สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วให้ได้มาเสวยสุขสมบัติกันอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้อุตส่าห์สร้างความดีกันมาในครั้งที่เป็นมนุษย์จนกว่าจะหมดอายุไขหรือหมดบุญกันนั่นแหละถ้าใครสั่งสมบุญเอาไว้มากความสุขอันเป็นทิพย์ก็มีมากและเสวยสุขนั้นได้ยาวนานมากคำว่าฟ้าบันดาลหรือพรหมลิขิตไม่มีกับชาวสวรรค์เพราะชาวทวยเทพทั้งหลายล้วนสมปรารถนาเพราะบุญที่ตัวได้ทำเองทั้งนั้นเราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องลิขิตชีวิตของตัวเองด้วยการสร้างบุญกันอย่างเดียวเพราะบุญเท่านั้นจะบันดาลสุขทั้งในมนุษย์และในเทวโลกตราบกระทั่งให้ได้สุขในภพอันวิเศษบุญนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดชะตาชีวิตในอนาคตของเราว่าจะเป็นเช่นไรดังนั้นให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญเอาไว้มากๆทั้งทานศีลภาวนารวมไปถึงบารมีทั้ง30 ทัศก็ทำให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์นะจ๊ะเมื่อทำแล้วก็อธิษฐานจิตให้ดีอยากไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนก็ให้มันอธิษฐานจิตตอกย้ำเอาไว้เรื่อยๆแล้วเราก็จะสมปรารถนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่140จากตอนที่แล้วพราหมณ์อนุเกวัฏได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีแล้วกราบทูลถึงสถานการณ์ปัจจุบันให้ทราบว่าขณะนี้กองทัพของพระองค์ไร้วินัยไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชากองทัพที่เหลวแหลกเช่นนี้จะเป็นมหาภัยใหญ่หลวงต่อราชบัลลังก์ของพระองค์แม้แต่พระราชาทั้ง101พระองค์รวมถึงปุโรหิตเกวัฏต่างก็รับสินบนจากมโหสถทุกคนล้วนแต่เป็นพรรคพวกของมโหสถทั้งสิ้นเพื่อจะพิสูจน์ความจริงให้แน่ชัดพระเจ้าจุลนีจึงทรงเชิญพระราชาทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันณท้องพระโรงครั้นแล้วจึงรับสั่งให้มหาดเล็กตรวจค้นเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์ได้พบชื่อมโหสถจารึกอยู่บนเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาเหล่านั้นทุกพระองค์ไม่ชิ้นใดก็ชิ้นหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้พระเจ้าจุลนีถึงกับทรงตกตะลึงอึดอัดพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระพักเผือดลงพระเนตรฉายแววแห่งความสะดุ้งกลัวเท้าเธอไม่ได้ตรัสสิ่งใดรีบเสด็จลุกจากพระแท่นแล้วเข้าสู่พระตำหนักประโหฐานทันทีเมื่อเสด็จเข้าพระตำหนักก็ยิ่งกลัดกลุ้มในพระหฤทัยเป็นกำลังเว้นแต่พราหมณ์อนุเกวัฏแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นผู้ใดที่จะทรงวางพระหฤทัยได้จึงตรัสถามพราหมณ์อนุเกวัฏว่าท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าเราควรทำอย่างไรดียังจะพอมีหนทางแก้ไขบ้างไหมพราหมณ์อนุเกวัฏจึงกราบทูลแนะนำว่าขอเดชะเห็นทีคงยากพระพุทธเจ้าค่ะแต่พระองค์ก็อย่าได้ทรงเสียพระทัยไปเลยข้าพระพุทธเจ้าจะขอตามเสด็จพระองค์ไปทุกหนแห่งทางที่ดีนะพระองค์ควรรีบเสด็จหนีไปเสียโดยเร็วในคืนนี้ทีเดียวอย่ารอให้ทหารของมโหสถมาจับพระองค์ได้ถ้าขืนพระองค์ทรงชักช้าอยู่เนี่ยก็จะไม่ทันการนะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสด้วยพระสุรเสียงแสดงพระอาการรันทดว่าฉันน่ะต้องเปล่าเปลี่ยวถึงเช่นนี้ทีเดียวหรือน่าอนาถจริงไม่มีใครอีกแล้วสิที่จะจงรักภักดีต่อฉันแม้กระนั้นฉันก็ยังเป็นห่วงพวกเขาอยู่ดีหากฉันหนีไปแล้วเนี่ยพวกเขาจะเป็นอย่างไรจะอยู่กันอย่างไรล่ะพระมนุเกวัฏกราบทูลท้วงว่าโปรดทรงพระดำริให้รอบคอบก่อนพระพุทธเจ้า

ค่าการที่พระองค์ทรงมีพระราชฤทัยห่วงใยคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีอัธยาศัยสูงส่งบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำที่ดีถึงแม้บุคคลพวกนั้นจะเป็นมิตรกับศัตรูก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามความปลอดภัยส่วนพระองค์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะพระองค์คือผู้ที่จะขยายราชอาณาจักรไปทั่วทั้งชมพูทวีปข้าพระพุทธเจ้าจะถวายความปลอดภัยแด่พระองค์ตลอดไปไม่มีทางอื่นใดอีกแล้วหรือนอกจากที่จะต้องไปเสียให้พ้นจากพวกนี้เพราะฉันอดใจไม่ได้ที่จะเป็นห่วงพวกเขาต่างก็เคยร่วมทุกข์ยากลำบากมาด้วยกันครั้นถึงคราวนี้นะฉันจะต้องทอดทิ้งพวกเขาเหล่านี้ไปก็อดเศร้าใจไม่ได้พระเจ้าจุลนีตรัสด้วยความรันทดพระหฤทัยอย่างยิ่งขอเดชะเป็นธรรมดาอยู่พระพุทธเจ้าค่ะท่านอนุเกวัตทูลปลอบได้โปรดทรงหักห้ามพระทัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะถึงอย่างไรคงมีสักวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงได้พระราชอำนาจกลับคืนดังก่อนหรืออาจจะยิ่งกว่าก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงมีรับสั่งที่หนักแน่นว่าท่านอาจารย์ช่างหวังดีต่อฉันมากฉันมองไม่เห็นใครอีกแล้วที่จะเป็นที่พึ่งได้นอกเสียจากท่านเพียงผู้เดียวตกลงคืนนี้นะเรากับท่านจะหนีไปด้วยกันท่านจงรีบไปเตรียมม้าฝีเท้าเร็วส่วนเราจะคอยอยู่ในที่นี้เมื่อพร้อมแล้วเราก็จะออกเดินทางกลับปัญจาลนครทันทีพราหมณ์อนุเกวัตรับพระราชดำรัสใส่เกล้าแล้วก็กราบถวายบังคมลาแล้วออกมาภายนอกด้วยความปลื้มใจในผลงานของตนครั้งนี้ครั้นแล้วจึงรีบแจ้งข่าวนั้นให้ผู้สื่อราชการลับของมิถิลานครทราบโดยทั่วกันว่าพระเจ้าจุลนีกำลังจะเสด็จหนีกลับปัญจาลนครในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ท่านทั้งหลายจงคอยฟังสัญญาณจากข้าพระเจ้าเถิดแล้วพวกเราทั้งหลายนะจะได้ช่วยกันขับไล่กองทัพฝ่ายปัญจาละให้แตกกระเจิงจนหมดสิ้นไปจากมิถิลานครเสร็จจากการนัดหมายแล้วพราหมณ์อนุเกวัตก็มุ่งตรงไปยังโรงม้าต้นจัดแจงผูกม้าพระที่นั่งอย่างมั่นคงแน่นหนาแต่ทว่าเป็นการผูกอย่างมีเงื่อนงำคือถ้ารั้งม้าให้ช้าม้าก็สำคัญว่าจะให้วิ่งเร็วและถ้ายิ่งรั้งให้หยุดม้าก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเพียงนั้นครั้นผูกม้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดแห่งรัตติกาลพราหมณ์อนุเกวัฏกำลังจูงม้าพระที่นั่งที่คัดสรรมาเป็นพิเศษฝ่าความมืดสลัวและบรรยากาศอันเงียบเชียบวังเวงมาหยุดยืนอยู่ที่หน้าพระตำหนักพระโอฐานอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าจุลนีครั้นแล้วจึงเข้าไปกราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบัดนี้ม้าทรงพร้อมแล้วขอพระองค์ทรงเสด็จในเวลานี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะท่านอาจารย์เราเตรียมตัวคอยอยู่นานแล้วพระองค์รับสั่งด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาพระองค์ไม่ได้ทรงลังรอรีบเสด็จขึ้นม้าทรงที่พราหมณ์อนุเกวัฏจัดถวายทันทีแล้วจึงเสด็จออกจากที่ประทับโดยมีพราหมณ์อนุเกวัฏตามเสด็จเพื่อถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดแต่ครั้นพระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพ้นจากฐานทัพไปได้สักหน่อยพราหมณ์อนุเกวัฏก็รีบชักม้าหวนกลับมาทางเดิมปล่อยให้พระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพระที่นั่งไปโดยลำพังพระองค์เดียวพระเจ้าจุลนีทรงควบม้าพระที่นั่งบ่ายพระพักตร์มุ่งไปทางปัญจาลนครเมื่อเสด็จพ้นฐานทัพไปไกลแล้วจึงทรงเหลียวกลับมาดูแต่กลับไม่ทรงเห็นพราหมณ์อนุเกวัฏตามมาเมื่อทรงรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพียงลำพังพระองค์เดียวก็ทรงพรั่นพรึงพระหฤทัยทรงชักม้าพระที่นั่งเพื่อจะหยุดรอดูพราหมณ์เกวัฏแต่ปรากฏว่าม้าพระที่นั่งเกิดบังคับไม่อยู่ยิ่งรั้งยิ่งดึงก็ยิ่งห่อตะบึงไปท่าเดียวพระองค์จึงต้องทรงปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเมื่อกองทัพปัญจาละขาดผู้นำเสียแล้วสถานการณ์ภายในกองทัพจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

เตียงลูกเป็นคนไทยเชื้อสายจีนมีพี่น้องทั้งหมด5คนชาย4หญิง1เตียเป็นลูกคนโตเมื่อเตียอายุ

2478ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นพอดีทำให้เตี๋ยกับน้องต้องอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดมีชีวิตด้วยความยากลำบากมากต้องขุดหัวมันมาเผากินประทังชีวิตฝ่ายที่เมืองไทยคุณย่าก็เป็นห่วงเตี๋ยและน้องมากจึงไปที่ท่าเทียบเรือนี่ทุกวันโถแม่ก็คิดถึงลูกนะมองหาเรือเดินทะเลที่บรรทุกคนและสินค้ามาจากเมืองจีนคอยชะเง้อมองหาเตี๋ยและน้องแต่ก็ไร้วี่แววในสุดคุณย่าก็ตรอมใจตายเพราะคิดถึงลูกในขณะที่เตี๋ยมีอายุได้เพียง16ปีจนกระทั่งเมื่อเตี๋ยอายุได้19ปีก็กลับเมืองไทยได้เพียงลำพังส่วนน้องชายกลับไม่ได้เนื่องจากเอกสารการออกจากเมือง

ทันทีที่เตี่ยกลับมาเมืองไทยได้เตี่ยก็ขยันทำมาหากินอย่างเต็มที่ถ้าไปทำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างขายของในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ถึง9ปีระหว่างทำงานอยู่ที่ห้างว่างๆเตี่ยก็แต่งงานกับแม่เมื่อเตียอายุได้28ปีช่วงนี้เตียถูกกดดันจากกงมากคือกงมองว่าเตียแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เตียยังตั้งตัวไม่ได้ยังเป็นแค่ลูกจ้างเขาเท่านั้นเองเตียก็เลยลาออกจากการเป็นลูกจ้างที่ห้างไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่เนื่องจากเตี๋ยไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนประกอบกับพูดภาษาไทยไม่ชัดคนจะไปรู้เรื่องยังไงจึงไม่ประสบความสำเร็จเปิดร้านขายไม่สำเร็จไปเป็นผู้จัดการดีกว่าผู้จัดการโรงงานเซรามิกที่จังหวัดลำปางอยู่4ปีจึงออกมาเปิดร้านทำรางน้ำทำช่องแอร์ตามโรงงานตัดกระจกโอ้ของใสๆอย่างนั้นเลยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองได้ในที่สุดค่ะเห็นไหมกงมองการไกลเนี่ยมองการไกลเตียกับแม่มีลูกด้วยกัน4คนเป็นหญิง

กับครอบครัวใหม่ส่วนลูกๆอยู่กันเองสี่คนพี่น้องต่างคนต่างอยู่กันไปตอนเย็นลูกๆทุกคนจะเดินไปทานอาหารเย็นที่บ้านเตียซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทีนี้แม่ไปอยู่ที่เยอรมันก็ได้ส่งเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านรวมทั้งค่าเทอมของลูกทั้งสี่คนส่งมาให้ลูกๆทุกเดือนเลยและแม่ก็มาเยี่ยมลูกที่เมืองไทยปีละครั้งทุกปีคือรักนะแต่ต้องไปทำงานหาเงินเพื่อจะมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจนลูกๆทุกคนเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทกันมีงานทำกันทุกคนด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของแม่ที่ไปอยู่เยอรมันนี่เห็นไหมจ๊ะปี2543เตียอายุได้72ปีป่วยเป็นอัมพฤกษ์เนื่องจากไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมองลูกก็พาท่านไปรักษาได้ทันท่วงทีค่ะพอหายจากเป็นอัมพฤกษ์อีกหนึ่งปีต่อมาเตียป่วยเป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่แต่เตียไม่ยอมผ่าตัดเลือกวิธีใช้รับประทานยาและอาหารที่มีประโยชน์และมันทำบุญใส่บาตรทุกเช้าไม่เคยขาดและได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายทุกครั้งที่ทราบข่าวเตียมีชีวิตยืนยาวต่อมาได้อีกถึง2ปีก็มีอาการแน่นท้องกินอาหารไม่ได้ถ่ายก็ไม่สะดวกทรมานจะนอนไม่หลับคราวนี้เตียจำเป็นต้องผ่าตัดก่อนมะเร็งที่โตขวางลำไส้ใหญ่ออกและพบว่าเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปที่ตับแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาระหว่างนั้นลูกก็ช่วยอีกแรงหนึ่งสร้างบุญให้เตียนี่ถูกหลักพิชาเช่นลูกสาวคนโตสร้างรัฐธรรมกายประจำตัวให้ลูกๆทั้งหลายช่วยกันนะจ๊ะตั้งกองกฐิน60ปีพระราชวิสาธุลูกชายคนโตได้บวชพระรุ่น60ปีพระราชวิสาธุลูกชายคนที่สองก็ได้บวชพระธรรมทายาทเตีย

เตียเห็นผู้ชายมาเรียกให้ไปด้วยกันลูกบอกเตียว่าอย่าไปนะทำไมใจพระมาเรียกอ้าวนี่ถูกหลักวิชาเลยเรื่องขึ้นจงบายเตียก็เริ่มหายใจไม่ค่อยจะออกทางมาเป็นลิ่มเลือดสีคล้ำข้นและเหนียวคล้ายยางมาต่อยลูกเรียกรถพยาบาลมารับเตียท่านอ่อนเพลียและเสียเลือดจึงมีการให้น้ำเกลือและออกซิเจนท่านก็ง่วงมากแต่ไม่หลับเวลาประมาณ2 ทุ่มลูกจึงได้ปรึกษาหมอเธอลงรายละเอียดจังเลยนะหมอได้สั่งยานอนหลับกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้แล้วเตียก็หลับลงเมื่อเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งดูเธอเก็บรายละเอียดนะ

ที่แม่จะต้องมาถูกผูกมัดด้วยสัญญาดังกล่าวคือจะต้องมาดูแลเขาจนกว่าตัวเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะประกาศหาคู่ให้แม่ทางหนังสือพิมพ์แล้วก็แม่ก็เจอเนื้อคู่แม่จึงได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีชาวเยอรมันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันระหว่างนั้นแม่ก็ยังคงดูแลผู้ป่วยชายคนนั้นเหมือนเดิมก็ยังดูแลอยู่ด้วยหัวใจที่มีเมตตาจิตแม่ได้อยู่กับสามีชาวเยอรมันจนบั้นปลายชีวิตแม่อายุได้ประมาณ 58-59 ปีแม่จึงพาสามีชาวเยอรมันกลับมาอยู่เมืองไทยโดยซื้อบ้านใหม่หลังหนึ่งแล้วก็อยู่กับสามีชาวเยอรมันแต่สามีแม่มาอยู่ได้ประมาณ5ปีก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ระยะเวลาที่แม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับสามีชาวเยอรมันนานถึง20กว่าปีหลังจากสามีแม่เสียชีวิตไปประมาณ1ปีผู้ป่วยชายที่แม่เคยดูแลจึงเสียชีวิตคำถามวิบากกรรมใดที่บีบคั้นกงให้ซองเตียงน้องชายไปอยู่ที่เมืองจีนซึ่งอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2พอดีด้วยคะคุณย่าทำกรรมใดไว้จึงพลาดจากลูกชายผู้เยาว์วัยพร้อมกันถึง2คนแล้วท่านเสียชีวิตเพราะตรอมใจตายจริงหรือไม่ตายแล้วไปไหนคะมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะเตียทำกรรมอะไรคะจึงมีแต่ความพัดพรากจากหมู่ญาติและเตียและน้องชายมีกรรมต่างกันอย่างไรจึงทำให้น้องชายเตียไม่ได้กลับมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดังเช่นเตียคะเตียจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ได้พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่น้องชายเตียไม่ได้พบวิบากกรรมใดที่ทำให้เตียเกือบเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็มาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่คะจริงหรือไม่คะที่เตียได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันและเสียงนั้นคือใครทำไมเตียจึงบอกว่าเห็นเจ้าชายมาเลเซียมาหาและเจ้าชายมาเลเซียเคยเป็นเจ้าของบ้านที่เตียนอนป่วยอยู่จริงหรือคะแต่จริงเขาเหล่านั้นเป็นใครคะเตียรู้วันตายล่วงหน้าหนึ่งวันได้อย่างไรคะช่วงสามเฮือกเตียอยู่ในบุญไหมคะตายแล้วไปไหนเตียได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายใจดีตามที่ลูกๆได้ซักซ้อมกับเตียไว้ไหมคะเตียฝากบอกอะไรถึงแม่และลูกๆไหมคะกรรมใดที่ทำให้ผู้ป่วยชายคนนั้นป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบและเหตุใดแม่จึงต้องมาดูแลและเยี่ยมเยียนเขาตลอดชีวิตเขาตายแล้วเขาไปไหนคะเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละสามีชาวเยอรมันของแม่ทำกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ตายแล้วไปไหนคะแม่มีความผูกพันอย่างไรในอดีตกับชาวเยอรมันคนนั้นคะด้วยความกตัญญูที่ลูกเต็มใจลาออกจากงานเพื่อดูแลเตี่ยที่ป่วยหนักและต้องการดูแลแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างดีลูกจะได้รับผลบุญอย่างไรคะเตี่ยแม่ตัวลูกและพี่ๆทั้งสามสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะลูกมีบุญพอที่จะส่งมาได้เป็นเจ้าของกิจการรีสอร์ทอ้าวไงมาตรงนี้เลยซึ่งส่วนหนึ่งลูกอยากให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเผยแผ่วิชาธรรมกายลูกจะสมหวังไหมคะหลับตาฝันมันตุบเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าเตียกับน้องชายถูกกงส่งให้ไปอยู่เมืองจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพราะกรรมในอดีตเตียกับน้องน่ะเคยอนุโมทนาบาปแล้วก็สนับสนุนเงินทางอ้อมให้แก่เมืองของตนที่ส่งทหารไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่งมาส่งผลให้กงส่งไปอยู่ในเมืองที่มีภาวะสงครามจ้ะคุณย่าพัดพรากจากลูกชายตั้งแต่ยังเยาว์วัย2คนเพราะในอดีตสมัยย่าเป็นผู้ชายท่านได้เป็นเจ้าหน้าที่คอยเกณฑ์ทหารส่งชายหนุ่มไปเป็นทหารและออกรบในสงครามเป็นจำนวนมากทำให้พัดพรากจากครอบครัวมาส่งผลวิบาก

รรมเนี่ยมาส่งผลทำให้ทหารที่ออกรบต้องพลัดพรากจากครอบครัววิบากกรรมนี้จึงทำให้ท่านมาตรอมใจตายจริงๆจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งตอนนี้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจรับบุญได้นี่ชีวิตในสังสารวัฏเห็นไหมจ๊ะพอคลายความผูกพันนั้นเนี่ยก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เตียต้องพัดพลาดจากหมู่ญาติเพราะเป็นกรรมในอดีตที่อนุโมทนาบาปและสนับสนุนทำอ้อมจะเป็นคนพัดพลาดทั้งจากไปและจากตายดังกล่าวแล้วมาส่งผลจ้ะแต่เตียกลับเมืองไทยมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้แต่น้องชายกลับมาไม่ได้เพราะเตียยังมีบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดึงดูดเอาไว้อยู่นี่ไหมจ๊ะแต่ครูแม่ยายบอกให้มาทำบุญร่วมกันมาทำซะคือจะพลัดไปทางไหนเดี๋ยวบุญก็จะดูดกลับมาเตียยังมีบุญที่เคยทำไว้ในพุทธศาสนาวิชาธรรมกายดึงดูดเอาไว้อยู่บุญนี้จึงได้นำกลับมาเมืองไทยและได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจ้ะส่วนน้องชายก็มีเหมือนกันนะสายบุญกับพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแต่น้อยมากเพราะนั้นเนี่ยเพราะสายบุญบางจางจึงไม่อาจกลับมาเจอได้เตียเกิดเป็นอัมพฤกษ์เกือบเป็นอัมพฤกษ์และเกือบเสียชีวิตด้วยมะเร็งในลำไส้ใหญ่เพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายในสมัยที่ท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมและปัจจุบันก็ฆ่าสัตว์ทำอาหารเช่นปลาเป็ดไก่เป็นต้นมารวมส่งผลเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์เกือบตายแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ตายเตียบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันนั้นก็เป็นเรื่องจริงเป็นภูมิเทวาแถวนั้นเรื่องจริงนะและเตียก็ใกล้จะละโลกแล้วจึงได้ยินเสียงและเห็นกันได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเตียบอกว่าเจ้าชายมาเลเซียมาหาแต่บอกเป็นเจ้าของบ้านเตียนอนป่วยอยู่นั้นก็เป็นเรื่องของการเพ้อเพราะพิษไข้จ้ะถ้าลองไปถึงเป็นเจ้าชายแล้วก็ไอ้นั่นมันก็เกินไปแล้วเตียรู้วันตายล่วงหน้าได้หนึ่งวันเพราะบุญในช่วงท้ายที่ทำจึงทำให้มีสติและรู้ตัวได้เตียตายเพราะหมดอายุไขและฤทธิ์ยานอนหลับที่กดไว้ไม่ให้ทรมานจ้ะลูกก็ไม่ได้มีบาปกรรมอะไรเพราะว่าถึงเวลาของท่านดังกล่าวแล้วแหละอีกท่านลูกก็ได้ไปปรึกษาหารือกับคุณหมอซึ่งท่านก็ได้แนะนำให้กินยาเพื่อไม่ให้ทรมานจ้ะเตียตายแล้วด้วยใจที่อยู่ในบุญในตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของดาวดึงเฟส3เตียไปนู่นนะนี่บุญส่งผลก่อนเรามีกำลังบุญเท่านี้จึงไม่ได้มาทำตามหลักวิชาที่ลูกได้แนะนำจ้ะมาแค่นี้ก็บุญแล้วตอนนี้ท่านมีปิติเบิกบานมากนั่งยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมาชมทิพยสมบัติอยู่แล้วฝากขอบคุณทุกคนที่ดูแลฝากขอบคุณแม่ฝากขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะขอบคุณตัวลูกที่แนะนำให้ท่านทำบุญในช่วงท้ายของชีวิตซึ่งบุญได้ทำเท่าอดีตที่ท่านได้ทำนั้นได้ส่งให้ท่านมาอยู่ตรงนี้จ้ะนี่เป็นฝากขอบคุณด้วยความซาบซึ้งผู้ป่วยชายคนนั้นป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรีบเพราะกรรมในอดีตได้ไปขุนนางได้สั่งลงโทษทาสที่ทำผิดเป็นขุนนางลงโทษทาสโดยให้มัดแขนมัดขาแล้วก็ปล่อยให้นอนตายอยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งเขากล้ามเนื้อเลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวกมาส่งผลจ้ะแม่ต้องมาดูแลเยี่ยมเยียนเขาตลอดชีวิตทั้งแขนขาขารีบเพราะในอดีตได้เคยเป็นแม่ลูกกันจริงๆจ้ะโดยคนที่ป่วยอยู่ได้เป็นลูกชายในชาติจะเป็นขุนนางดังกล่าวแล้วโดยในชาตินั้นแม่ก็มีจิตยินดีที่ลูกชายลงโทษทาสคนนั้นสมน้ำหน้าดีแล้วเพื่อที่ว่าทาสคนนั้นจะได้ไม่กล้าทำผิดอีกแล้วก็เป็นตัวอย่างสำหรับท่าคนอื่นตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางในประเทศไทยจ้ะโอ้นี่แขนขาลีบมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนไทยแล้วสามีชาวเยอรมันของแม่

มาถึงสามีชาวเยอรมันแล้วเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้เพราะในอดีตได้เป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์แล้วได้ส่งสัตว์ให้เข้าไปฆ่าแทะและอีกทั้งฆ่าขายด้วยมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางในประเทศไทยเช่นเดียวกันจ้ะผูกพันแม่เลยผูกพันประเทศไทยด้วยแม่มีความผูกพันกันในอดีตกับชายคนนี้เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันจ้ะคือเคยเป็นสามีภรรยาพอเจอหน้ามันต้องผูกพันกันมันไม่รู้เป็นไงมันต้องผูกพันกันลูกเต็มใจลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเตี้ยที่ป่วยหนักและต้องการมาดูแลแม่ที่มีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่นั้นจะมีอานิสงส์มากมายแต่โดยย่อนะจ๊ะด้วยบุญที่ลูกเลี้ยงดูบิดามารดาก็จะปิดอบายไปสวรรค์นี่ก็เหลือเผื่อแล้วเมื่อถึงคราวที่เรารำเค็ญเพราะวิบากกรรมชาติใดชาติหนึ่งมาส่งผลเนี่ยก็จะมีคนมาดูแลเราเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่เราได้ดูแลบิดามารดาเป็นต้นจ้ะเพราะอานิสงส์มันเยอะเตียแม่ตัวลูกและพี่ๆทั้งสามคนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะเตียกับแม่และพี่ทั้งสามคนเป็นประเภททำตามอารมณ์ส่วนตัวลูกก็จะมีสายบุญกับหมู่คณะมากกว่าคนอื่นๆจ้ะบุญที่ลูกที่ทำมาก็จะส่งผลให้ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกปรารถนาในระดับหนึ่งทีเดียวจ้ะให้สั่งสมบุญปัจจุบันไปเรื่อยๆก็จะมีสายสมบัติเพิ่มขึ้นแล้วความสำเร็จก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปด้วยสิบบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอถือโอกาสสัก 2-3 นาทีเมื่อกี้นี้ที่ได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำหน้าที่นั่นแหละผู้นำแสงสว่างแสงสว่างออนไลน์กันนะในโลกที่มอบให้ไปได้มีสัญลักษณ์มีข้อความอย่างไรบ้างจะได้ทราบกันโดยทั่วหน้าแล้วก็จะได้มีกำลังใจไปช่วยกันทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์กันเยอะๆเพราะว่าโลกทั้งโลกขณะนี้ไม่ว่าประเทศไหนมันร้อนกันหมดละนั่นก็เรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายเอาไว้

องค์ก็ไปค้นคว้ามาชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะได้ตรัสรู้เอาความรู้ที่มนุษย์ทำยังไงก็ไปไม่ถึงเนี่ยเอามาให้และสองมันน่าเสียดายว่าธรรมะที่พระองค์นำมาตรัสเนี่ยต้องมีคนมีบุญนะถึงจะได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังแล้วโอกาสที่จะปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับตัวเองก็ง่ายขึ้นสามารถจะถางทางไปพระนิพพานให้ตัวเองก็ง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันทำหน้าที่นี้ด้วยนะคือหน้าที่แรกศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกคนสองศึกษาแล้วไม่ศึกษาเปล่าพระองค์ทรงสั่งไว้ด้วยให้นำไปปฏิบัติด้วยนะเพราะว่ารู้แล้วไม่นำไปปฏิบัติก็เหมือนมักนักปรุงอาหารเสร็จแล้วมาตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วไม่รับประทานเองนั่นแหละนะศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติด้วยและประการที่สามเมื่อปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ทรงยืนยันแล้วเจ้าตัวก็จะรู้เองด้วยว่านำไปปฏิบัติแล้วนะยังไงตัวเองก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทรงสั่งเป็นข้อที่สามว่าเมื่อได้ความสุขความเจริญจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมของตัวเองแล้วอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้ช่วยกันนำธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้ดีแล้วนี้ไปเผยแผ่ให้กว้างไกลยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่พวกเราที่ได้ทำนี่แหละเป็นผู้นำแสงสว่างออนไลน์ที่รับรางวัลกันเมื่อกี้นี้ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่สามนี้แล้วพระองค์ยังทรงเน้นไว้อีกด้วยสัพพทานนังธรรมทานนังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานจะโดยตรงจะออนไลน์ก็ตามทีพระองค์ทรงสั่งไว้ว่าได้บุญมากจริงๆนะเรามีโอกาสทำบุญทำทานได้ทรัพย์สินเงินทองกันมาก็เยอะแล้วแต่อย่าให้ขาดให้ธรรมะเป็นทานด้วยเพราะพระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมที่เลิศจริงๆสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานได้บุญมากกว่าทานทั้งปวงและประการที่สี่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญากว่าจะได้มาโดยยากเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังภัยอีกเหมือนกันภัยอันแรกก่อนเช่นภัยจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนเมื่อดินฟ้าอากาศแปรปรวนน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวพายุกระหน่ำหิมะตกอะไรก็ตามทีวัดวาอารามเสียหายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเดือดร้อนก็หน้าที่อันที่สี่ของพวกเราก็คือไปช่วยกันปกป้องคุ้มครองวัดวาอารามนั้นด้วยการไปช่วยกันซ่อมแซมให้ดีด้วยพระศาสนาจะได้มีที่เผยแผ่ต่อไปพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะได้อยู่กันเป็นสุขเราก็มีที่ทำบุญทำทานหรือคราวโรคภัยไข้เจ็บระบาดอย่างโควิดระบาดอย่างนี้พวกเราก็ทำหน้าที่กันอย่างดีอยู่ละนอกจากดูแลตัวเองก็ยังดีดูแลหลวงพ่อหลวงพี่พระหนุ่มเนรน้อยอย่างดีก็ตรงนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนากับพวกเราด้วยแล้ว

ที่สำคัญพระพุทธศาสนาก็มีภัยอีกเหมือนกันภัยจากคนพาลก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแม้สมัยพุทธกาลพุทธองค์ก็โดนภัยจากคนพาลเช่นกันเป็นไงล่ะก็ไม่ต้องไปโทษไปโกรธใครผู้ที่ปัญญาน้อยผู้ที่ฟังแต่ข่าวลือว่าพระองค์โน้นไม่ดีพระองค์นี้ไม่ดีพุทธศาสนาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาเชื่อข่าวโคมลอยอย่างนั้นไม่ได้มาศึกษาด้วยจริงๆจังๆเลยหลงโจมตีพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสั่งเอาไว้ให้ช่วยกันคุ้มครองปกป้องพระศาสนาให้ดีด้วยและเรื่องนี้หลวงพ่อก็ต้องอนุโมทนาต่อพวกเราอีกเช่นกันว่าทุกปีละวัดของเราพวกหมู่คณะของเรานี่แหละช่วยกันไปตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะอดีตเมืองพุทธก็ไปช่วยกันจัดบวชพระบ้างบวชเณรบ้างหลายประเทศด้วยกันเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธไปช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาในต่างแดนแม้วัดพระธรรมกายเองถูกผู้ไม่หวังดีบุกรุกเข้ามาเราก็ช่วยกันป้องกันมาจนกระทั่งเราก็มีวัดพระธรรมกายให้สร้างบุญใหญ่อยู่ทุกวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนากับพวกเราด้วย

0: ก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้นะ
1: สาธุ
0: และขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยเจ้าค่ะ
1: สาธุ
0: สิ่งที่เราทำกันในวันนี้หรือตั้งแต่เราเริ่มต้นหล่อพระธรรมกายกันมาเป็นพระประธานนี้สิ่งเหล่านี้ถ้ามองว่าเป็นเพียงการหล่อรูปพระพุทธรูปก็ได้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นน่าเสียดายในฐานะที่เราได้เข้าวัดกันมานานสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นเอามาให้จะตกหล่นไปนับตั้งแต่พุทธศักราช500ปีมาโดยประมาณการถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นเกิดการบกพร่องขึ้นนี่ถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ค้นกลับมาให้ก็ยากที่พวกเราจะได้รับความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเวลาสักนิดหนึ่งก็ให้หลวงพ่อ20นาทีผู้ที่เข้ามานับถือพุทธศาสนาก็เป็นที่รู้กันแหละหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไปตรัสรู้เอาสรรพความจริงทั้งหลายเอามาให้ชาวโลกในสรรพความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ที่พระองค์ไปค้นพบมานั้นที่สำคัญก็รู้กันอีกแล้วในหมู่ชาวพูดว่าอริยสัจสี่คำถามก็คือแล้วยิ่งกว่าอริยสัจสี่มีไหมมีแล้วก็สำคัญด้วยแต่พระองค์ก็ได้ตรัสเอาไว้บอกว่าสิ่งที่พระองค์นำมาเทศนำมาสอนให้นั้นน่ะอุปมาเพียงใบไม้ในกำมือเราก็มีอริยสัจสี่เป็นหัวใจของใบไม้ในกำมือและในธรรมะทั้งหมดนี้แต่ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ความจริงที่ยังไม่ได้เอามาเทศไม่ได้เอามาสอนนะมีอีกมากมายนักอุปมาเหมือนใบไม้ในป่าแต่ที่ไม่ได้นำมาสอนไม่ใช่พระองค์หวงความรู้แต่ว่าหนึ่งชาวโลกจะตามไม่ทันต่อเมื่อไหร่เขาเข้าใจอริยสัจสี่ได้นำสิ่งที่พระองค์ตรัสเทศเอาไว้ที่อุปมาว่ามีแค่ใบไม้ในกำมือเนี่ยเอามาฝึกตัวแล้วเข้าถึงอริยสัจสี่แล้วจากนั้นเขาสามารถต้องได้อริยสัจสี่แล้วเขาถึงสามารถไปรู้ไปตามรู้สิ่งพระองค์ตรัสว่ายังมีอีกเยอะแยะเหมือนใบไม้ในป่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่อยู่ที่ตั้งใจปฏิบัติกันไปให้เข้าถึงอริยสัจสี่ให้ได้พวกเราชาวพุทธก็รู้กันอย่างนี้มา

แล้วเราก็เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์เอาความจริงของโลกของสรรพสิ่งมาบอกแก่เราเพราะพวกเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยผิดถูกดีชั่วเราคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เราไม่รู้ที่มันรู้ว่าดีชั่วผิดถูกนะคุณพ่อคุณแม่สอนให้ในภายหลังแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปเอาที่ไหนมาสอนเพราะเวลาคุณพ่อคุณแม่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับเราไม่รู้ก็ได้ความมาอ๋อเพราะว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายแหละท่านสอนบอกต่อๆกันมาจนกระทั่งมาถึงพวกเราเราก็เลยเคารพพระพุทธเคารพพระสงฆ์แล้วก็เคารพพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ่ายทอดให้กับพระสงฆ์ผ่านมารุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะฉะนั้นชาวพุทธก็เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็เรียกกันว่าพระรัตนตรัยชาวพุทธทั้งโลกรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ถามมาถูกไหมถูก 100% ไม่ผิดหรอกนะชาวพุทธเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธรูปที่หล่อกันพระพุทธรูปที่หล่อกันก็เป็นตัวแทนเป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ถูกไหมก็ถูกอีกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเทศนาเอาไว้แล้วก็บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกเราก็เคารพทั้งคำสอนเคารพทั้งคำจารึกที่มีในพระไตรปิฎกยิ่งกว่านั้นเมื่อรุ่นหลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่พระไตรปิฎกนี่ก่อนจะหยิบเปิดอ่านนี่ต้องกราบแล้วกราบอีกไม่งั้นถือว่าไม่เคารพพระธรรมยิ่งไปกว่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นแม้ธรรมะแต่ละข้อที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกห้ามนักห้ามหนาห้ามเอามาพูดกันล้อเล่นแต่สนุกอย่างที่พวกนักแสดงบางอย่างบางคนก็เอามาล้อเล่นกันนั่นแหละเช่นสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีห้ามดื่มสุรานั่นแหละก็เอามาล้อเล่นกันว่าสุราดื่มเป็นระยะแล้วก็ได้อะไรทำนองนี้นั่นนะก็นั่นแหละห้ามกันนักห้ามกันหนาทีเดียวว่าอย่าไปพูดอย่าเอามาล้อกันทำนองนี้ใครมาพูดเข้าไม่เคารพในพระธรรมส่วนพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านั่นนะชาวพุทธก็รู้กันว่ามีพระสงฆ์อยู่สองประเภทคือพระสงฆ์โดยสมมุติได้แก่พระสงฆ์ที่อะไรอย่างหลวงพ่อนี่อย่างพระที่นั่งกันอยู่ตอนหน้านี้เป็นสมมุติสงฆ์ได้ชื่อว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดกิเลสตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกจึงเรียกกันว่าสมมุติสงฆ์แต่ว่าพระสงฆ์ที่หมดกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอย่างนี้หรือพระอรหันต์ในยุคโน้นเอานั่นแหละพระสงฆ์องค์จริงกันเลยละก็ถูกอีกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างเนี้ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ตรัสรู้
ที่โคนโพเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วรูปหล่อของท่านก็มีกันอยู่ในโลกนี้อยู่จำนวนไม่น้อยพระธรรมก็มีปรากฏในพระไตรปิฎกในโลกนี้อยู่ในภาษาต่างๆมีไม่น้อยพระสงฆ์ก็มีอยู่ในประเทศต่างๆในยุคนี้ก็มีไม่น้อยนี้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่รู้กันโดยทั่วไปแต่ว่าจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพระเดชพระคุณหลวงปู่ดอกหลวงปู่จึงไปพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกชั้นหนึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นรัตนะเป็นแก้วจริงๆเป็นไงล่ะพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของพวกเราแต่ละคนพระธรรมกายที่อยู่ในองค์ของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยนั่นคือพุทธรัตนะตัวจริงเป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพระอรหันต์เป็นรัตนะที่อยู่ในกายของพวกเราทุกคนแม้ผู้ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขาเกิดมาเขาก็มีพระธรรมกายอยู่ในตัวแต่อะไรแต่เขาไม่รู้ส่วนพวกเราที่พอรู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ในตัวก็หนึ่งก็รู้เช่นเดียวกับคนศาสนาอื่นคือครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่บอกแต่ที่มาบอกกันได้นะเพราะหลวงปู่ไปค้นเอามาให้ในทีหลังนี่นะถ้าหลวงปู่ไม่ไปค้นเอามาให้นะไม่รู้กันหรอกก็ได้จะสงสัยกันว่าทำไมเนาะพระพุทธรูปจึงมีบางทีก็มีเกศดอกบัวตูมบางทีก็ไม่มีมันอะไรกันแน่ดอกบัวทำไมไปขึ้นอยู่ที่เศียรของพระอะไรทำนองนี้นี่ถ้าหลวงปู่ไม่ค้นเอามาให้ไม่มีใครรู้นี่ก็คือพระคุณที่หลวงปู่ค้นคว้าจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วมาฝากพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เรารอพระบรมพุทธเจ้ามาเป็นพระประธานก็ดีธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานกันอยู่ล้านพระองค์ที่มหาธรรมกายเจดีย์ก็ดีนี่เป็นนัยยะสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นเหมือนเหมือนที่พระพูดได้ไปบอกคนในยุคข้างหน้าวันนี้ข้างในตัวของพวกคุณน่ะมีพระธรรมกายอยู่ในตัวอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้ก่อนพ.ศ.500น่ะเขารู้กันแต่หลังพ.ศ.500แล้วก็ความรู้ตรงนี้เลือนไปหมดจนกระทั่งหลวงปู่มาค้นให้เมื่อในอายุในยุคของพวกเรานี้เพราะฉะนั้นการที่หล่อพระธรรมกายก็ดีพระบรมพุทธเจ้าก็ดีจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆจึงต้องนำอธิษฐานกันแล้วอธิษฐานกันอีกว่าเกิดกี่ชาติกี่ชาติไปเบื้องหน้าเกิดปุ๊บเราให้ระลึกชาติได้เห็นภาพที่เราหล่อพระธรรมกายหล่อพระบรมพุทธเจ้ากันไม่ต้องรอให้ใครมาบอกนะเดี๋ยวถ้าไม่มีใครมาบอกแล้วไม่รู้มันก็ยังโง่ข้ามชาติกันไปอีกเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานทุกคำที่ได้นำอธิษฐานนั่นนะนี้

0: ช่วยมันตักเตือนลูกหลานตัวเองด้วยแล้วเตือนตัวเองด้วยเตือนว่ายังไงเตือนตัวเองเตือนว่าอุตส่าห์รอพระพุทธรูปพระธรรมกายแล้วพระบรมพุทธเจ้าแล้วนะรอกับมือแล้วอธิษฐานด้วยปากตัวเองแล้วใครที่ยังนั่งให้ใจหยุดใจนิ่งถึงพระธรรมกายในตัวไม่ได้นะสาธุตั้งแต่วันนี้ไปขอให้ได้สมใจนึกทุกท่านเลยเนอะ
1: สาธุ
0: ให้สมกับที่เราเนี่ยได้รอด้วยมือของเราได้มาร่วมอธิษฐานด้วยตัวของเราเองและร่วมจะตั้งใจนำไปปฏิบัติในห้องแก้วสารพัดนึกสองอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้กับที่มหาวิหารคตด้วยสิ่งเหล่านี้ขอให้ช่วยกันหนึ่งเราปฏิบัติให้ถึงเองแล้วถึงเวลาจะบอกลูกหลานบ้านเครือเนื้อหน่อเราก็จะพูดได้เต็มปากว่าฉันในตัวของฉันก็มีแล้วฉันก็หลอกกับมือแล้วลูกเอ้ยหลานเอ้ยเองก็รีบนั่งภาวนาตามข้ามานะถ้าอย่างนี้แล้วก็มันจะได้เกิดประโยชน์เป็นบุญจริงๆจังๆที่ว่าเกิดเป็นบุญอสงไขยอัปปมานังคือคำนวณไม่ได้นะมันต้องเข้าใจอย่างนี้จึงจะได้บุญกันมากมายมหาศาลอย่างนี้ด้วยส่วนว่านี่พระพุทธที่เป็นรัตนะนั่นแหละพระธรรมกายในตัวหรือพระบรมพระพุทธเจ้าในตัวนั่นนั่นนั่นใช่พระธรรมในตัวล่ะพระธรรมในตัวน่ะก็ฝากเอาไว้เป็นดวงอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราในกลางกายของพระธรรมกายก็มีดวงธรรมอยู่ดวงธรรมอันนั้นล่ะธรรมรัตนะตอนนี้รู้จักแต่ธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกขยันนั่งกันไปแล้วจะได้ไปเจอดวงธรรมอยู่ที่ศูนย์กลางกายของพระธรรมกายนั่นแหละ ที่เราเรียนกันมาว่าธรรมะน่ะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้น่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะจริงไหมจริงอยู่ที่ไหนอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งขอฝากเอาไว้ทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นน่ะก็ต้องบอกว่าก็มีอีก 84,000 ดวงที่อยู่ที่ศูนย์กลางกายพระธรรมกายนั่นแหละอยากจะรู้ว่าเป็นไงก็ขยันนั่งไปดูเอาเองก็แล้วกันนี่ถ้าหลวงปู่ไม่ค้นเอาไว้ให้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันนี่ฝากเอาไว้นี่พระคุณของหลวงปู่ของเรานะพระธรรมกายก็อยู่ในตัวนั่นแหละธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ในตู้พระไตรปิฎกนั่นน่ะก็เป็นดวงอยู่ที่ศูนย์กลางกายองค์พระนั่นแหละและศูนย์กลางของพระธรรมกายก็มีพระธรรมกายในธรรมกายตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตนั่นแหละนั่นก็เป็นสังฆรัตนะนะพระสงฆ์ที่เป็นแก้วที่เป็นรัตนะอยู่ในตัวของเราวันนี้มาพร้อมหน้ากันแล้วก็ช่วยไปนั่งขยันนั่งให้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะทั้งสังฆรัตนะในตัวด้วยอย่างนี้ละเราจะได้เป็นชาวพุทธพันแท้ชาวพุทธตัวจริงเป็นลูกหลานหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายพันแท้พันจริงไอ้อย่างนี้แล้วก็เรานี่แหละจะเป็นอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันเพราะถามว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะที่ถูกแล้วน่ะประดิษฐานที่ไหนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานที่โบสถ์ที่ศาลาอันนั้นไม่ใช่ไม่ถาวรประดิษฐานที่ไหนๆก็ไม่ถาวรมันต้องประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราอยู่ในใจของเราไอ้นี่แหละถาวรก็คงต้องฝากกันไว้

นี่คือเรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สองขณะทั้งนี้ทั้งโลกนะมันวุ่นกันอยู่ทะเลาะกันอยู่เถียงกันอยู่ทั้งโลกเลยเปิดทีวีเมื่อไรไม่ค่อยมีเรื่องดีมีแต่เรื่องวุ่นในโลกไม่ว่าประเทศไหนถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะคนในโลกขณะนี้บุญน้อยบุญหย่อนเกิดมากินบุญเก่าเขาไม่ได้สร้างบุญใหม่อย่างที่พวกเราสร้างกันอยู่พวกเราเนี่ยตั้งใจสร้างบุญกันมาตามลำดับจะหามนุษย์ในยุคนี้ที่ช่วยกันจัดการหล่อพระจัดการบวชพระบวชเนนทีละร้อยทีละพันทีละหมื่นทีละเป็นแสนเนี่ยหาได้ยากในโลกนี้ก็มีแต่พวกเราเนี่ยละจัดการตักบาตรทีละพันรูปหมื่นรูปหลายหมื่นรูปเป็นแสนรูปก็เราเนี่ยทำกันมาเราเนี่ยมันเติมบุญมาตลอดให้กับตัวเองแล้วก็เลยเป็นพอเป็นบุญเฉลี่ยให้กับคนในประเทศที่เราอยู่แต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่พอก็เลยทำให้แต่ละประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหนละแม้อยู่ในประเทศไทยก็ได้ยินเสียงเขาด่ากันในขรมกันหมดคนไทยด่ากันเองในเรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับวันนี้เรามาสร้างบุญพร้อมกันแล้วฝากว่าอย่างไรก็ฝากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งเอาไว้นะสั่งทั้งพระสั่งทั้งเนนสั่งทั้งอุบาสกอุบาสิกาละสั่งว่ายังไงเออเป็นลูกพระองค์ท่านแล้วแล้วก็อย่าเสียเวลาไปด่ากับใครนะไม่เอาวันนี้มาสร้างบุญกันแล้วก็สร้างบุญกันมาตลอดชีวิตแล้วอย่าได้ไปด่ากับใครเข้าๆไม่เอาโจมตีใครเข้าก็ไม่เอาอยากจะได้อะไรก็พูดกันดีๆไม่ไปโจมตีไม่ด่ากันวันนี้ยังพูดกันไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ค่อยพูดกันใหม่ก็ได้อย่าได้ไปด่ากับใครเขาเราเข้าวัดมาขนาดนี้แล้วไม่ว่าจะด่าด้วยการด่าในสื่อเขียนในสื่อหรือเอ่ยปากด่ากันเองโจมตีใครก็อย่าทำเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ให้ทำไปทำเข้าก็เมื่อไรล่ะจะเลิกเสกคาถาศักดิ์สิทธิ์ทีแม้มืดตื้อมืดมิดนั่นน่ะอย่าไปด่าอย่าไปว่าใครสวดมนต์ของเราแล้วก็นั่งสมาธิของเราให้เยอะๆแล้วก็ไม่ด่าไม่ว่าใครเดี๋ยวองค์พระภายในก็คงจะผุดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายของเราได้สมใจนึกแล้วก็ขอให้สมใจนึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกท่านนะ

อาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดวันนี้นะคะเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปข่มไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะปีนี้นะคะวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีนะคะสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยกิจกรรมงานบุญในวันอาสาฬหบูชานี้นะครับวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับได้ทำตามหลักวิชาคือให้รักษาใจของเราให้ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์นะครับให้ท่านเมตตาคุ้มบุญให้เรามีแต่ความสุขกายสบายใจนะครับให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมไปถึงสร้างบารมีได้อย่างราบรื่นสดชื่นสว่างไสวเมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านนั้นชนะทุกโรคภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจที่เราจะมาลายหายสูญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานั่นเองครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะอาสาฬหบูชาปีนี้ค่ะเรามาร่วมกันนะคะถวายผ้าอาบน้ำฝนจุดประทีปโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะหลายๆวัดในพื้นที่นะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะจัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันนะคะในการที่จะบูชาพระรัตนตรัยดังนั้นเรียนเชิญเลยนะคะท่านใดที่ยังอยู่ใกล้ๆเดินทางมาได้นะคะมาที่วัดพระธรรมกายเรามาร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟกันค่ะและก็การติดตามรับชมนะคะของทางสถานี GBN by DMC สามารถติดตามรับชมนะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่มุมโลกไหนนะคะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถติดตามรับชมได้ร่วมบุญไปพร้อมๆกันได้ค่ะผ่านทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์ลิงก์ดีๆแบบนี้ไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเรามาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีนะคะเพราะว่าบุญก็จะเกิดขึ้นทั้ง3วาระเลยนั่นก็คือก่อนทำ
0: ขณะทำ
1: ใช่แล้วก็หลังจากที่ทำไปแล้วค่ะ
0: ครับผมดังนั้นสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติครับการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเราก็สวมดวงใจของยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักร่วมกิจกรรมงานบุญทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์www.gbnus.com นะครับที่นี่ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มครับคุณผู้ชมครับในการร่วมกันสร้างมหาธรรมบารมีในวันนี้ทุกๆปีนะครับวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันเข้าพรรษาทุกท่านก็จะได้สั่งสมบุญต่อเนื่องเป็นอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธโดยเฉพาะฤดูกาลของการเข้าพรรษา

0: าจะเป็นฤดูกาลแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีของผู้ปรารถนาบุญใหญ่อย่างเช่นในวันนี้นะครับผู้มีบุญจากทั่วโลกจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองบุญถวายภาพน้ำฝนหรือว่าภาพวสิกาสาดกนะครับรวมไปถึงพระทีปโคมไฟซึ่งทุกๆความสว่างสวยที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่ส่องอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมต่างๆตั้งแต่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับมหาวิหารของคุณยาอาจารย์ก่อแก้วเจดีย์สวรรค์ตลอดจนกระทั่งอาคารร้อยปีคุณยาอาจารย์และสถานที่อื่นๆอีกนะครับเสมือนประหนึ่งว่าเราได้เป็นผู้ให้ความสว่างทีปโทโหติจักขุโทครับผู้ให้แสงสว่างขึ้นชื่อว่าให้จักษุนั่นเองครับ
1: ค่ะโดยอานิสงส์นะคะของการที่เราได้ถวายประทีปโคมไฟนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยทำให้มีศรัทธามั่นคงประการที่สองเป็นผู้มีความเคารพมีสัมมาคารวะประการที่สามเป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกลดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์ประการที่สี่ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุนั่นก็คือมีตาทิพย์นะคะประการที่ห้ามีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานประการที่หกค่ะมีรัศมีกายที่สว่างไสวมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตประการที่7ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมประการที่8ย่อมไม่ไปเกิดในทุกติและประการสุดท้ายค่ะย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายค่ะ
0: คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับฟังอานิสงส์จากคุณกนกวรรณชนีแล้วครับเกิดความปลื้มปีติใจอยากเป็นเจ้าของบุญใหญ่ที่เราจะสามารถทำบุญได้ไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินใดบนโลกใบนี้ครับก็สามารถร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์028311000แล้วก็รวมไปถึงร่วมบุญออนไลน์นะครับร่วมบุญได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 ครับอีก2ช่องทางระบบออนไลน์ก็คือ donate.tkcmain.org จะอยู่บุญที่18นะครับสามารถเข้าไปติ๊กเลือกได้เลยเมื่อช่วงเช้ารณกรเข้าไปทำกับทางที่บ้านแล้วนะครับแล้วก
1: ็
0: Line OA ครับก็คือแอดธรรมกายานี่คือRine Officialของวัดพระธรรมกายที่เราสามารถร่วมกันเข้าไปร่วมทำบุญออนไลน์ทำบุญแล้วก็ได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีนะครับ
1: ค่ะก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญเอาไว้นะคะ
0: ครับ
1: ก่อนที่เราจะไปร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ประทีปโคมไฟนะคะเช่นเคยมีเรื่องราวนะคะในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับการสร้างบารมีนะคะของยอดนักสร้างบารมีค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกินทัทสูตรไว้ว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะธรรมค่ะ
0: ครับกินทัทสูตรนะครับกินทาก็แปลว่าให้สิ่งใดให้อะไรรวมกันก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคลผู้ให้อะไรนั่นเองนะครับทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของพระอรหันตเถระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาครับที่ท่านนั้นได้มีโอกาสถวายผ้าเพียงครึ่งผืนเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ผู้มีนามว่าพระอัฏฐเจลกะเถระครับเรื่องราวของท่านเนี่ยต้องย้อนไปในสมัยครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะนะครับตัวของท่านเองนั้นอดีตชาติของพระอรหันตเถระองค์นี้ก็บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนครับเนื่องจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความประณีในอดีตชาติตามมาส่งผลวันหนึ่งครับท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ได้มีพระธรรมเทศนานะครับเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามแล้วก็อานิสงส์ของการบวชหรือว่าบำเพ็ญเนกขัมมะซึ่งเรียกกันว่าอนุปปภิกถานั่นเองครับ
1: ค่ะท่านก็ได้พิจารณานะคะขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็นใจเช่นนี้ก็เพราะความประมาทและความตระหนี่เราไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงชาตินี้เท่านั้นชาติต่อๆไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วแค่เพียงคิดเท่านี้นะคะใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสค่ะท่านจึงตัดใจนำผ้าที่มีเพียงครึ่งผืนน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวร เหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะส่งผลให้ท่านเนี่ยเกิดมหาปิติความโสมนัสไปจนตลอดชีวิตค่ะครั้นละจากโลกไปแล้วเนี่ยนะคะบุญก็ส่งผลให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่สวรรค์ทั้ง6ชั้นค่ะเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติคือมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวค่ะ
0: จนกระทั่งมาถึงในสมัยยุคพุทธกาลปัจจุบันแห่งพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านก็ได้มีโอกาสลงมาเกิดในสกุลมั่งคั่งก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยนั่นเองแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ครับบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอบรรลุธรรมแล้วท่านก็ย้อนไปดูบุพกรรมของตนครับแล้วก็ได้ทราบนะครับว่าตนเองนั้นทำกรรมใดมาจึงได้กล่าวขึ้นนะครับว่าเราเป็นคนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายเพียงผ้าครึ่งผืนแด่พระพุทธองค์ด้วยอนิสงส์นั้นทำให้เราบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกัปและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยในกัปที่92แต่กัปนี้ในกัปที่51แต่กัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งและมีพระนามว่าสมันตาอุทนะภพชาตินี้เราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยครับ
1: ค่ะก็จากเรื่องราวนะคะของพระอัฏฐเจรกะเถระค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่ท่านได้ถวายทายธรรมแม้เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเกิดความสมณัติและผลแห่งการถวายถูกเนื้อนาบุญอันเลิศผลแห่งบุญนั้นก็เกินควรเกินคาดนะคะก็เป็นพลวะปัจจัยให้ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระค่ะจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดค่ะ
0: สำหรับกำหนดการนะครับอีกสักครู่เวลา 9:30 นาทีเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีครับพวกเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลจากนั้นพิธีกรจะได้อาราธนาพระปริตรคณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบทธรรมจักรปาวัตนสูตรด้วย 10:15 นาทีเราจะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมจากนั้น 10:30 นาทีพวกเราทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายต่างๆนะครับตั้งแต่ปัจจัย 4ภัตตาหารผ้าอาบน้ำฝนประทีปโคมไฟแล้วก็รวมไปถึงกล่าวคำอธิษฐานจิต 10:45 นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรคณะท่านเจ้าภาพสาธุชนถวายเทียนธรรมและเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญในเวลาประมาณ 11:00 นตามเวลาประเทศไทยครับ
1: พูดถึงเรื่องบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันอาสาฬหบูชานี้ก็ย้อนนึกถึงเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะที่เราได้เริ่มต้นนะคะในการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกค่ำคืนนึงเนาะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะพิชิตเป้าหมายชิตังเมกันไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับดังนั้นนะเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลำพระองค์ก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทั่วโลกนะครับหรือว่าท่านใดที่สะดวกเดินทางมาวัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญนะครับเดินทางมาร่วมกันในการระลึกนึกถึงบทธรรมนั่นก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นประดุจหัวขบวนนะครับของบทธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์สวดด้วยจิตเกษมใจผ่องใสนะครับให้กายและใจสบายนั่นเองครับ
1: ค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญนะคะกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะอย่างที่คุณรณกรบอกนะคะให้รักษากายวาจาแล้วก็ใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ภาชนะของเราในวันนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เนาะ
0: ต้องเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองฟังบทนำนั่งปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ก็คือตอนนี้เราต้องหาจุดสบายของเราให้เจอครับเริ่มต้นจากการทำกายของเราให้สบาย
1: ใจ
0: ของเราเนี่ยสบายสบายจุดไหนสบายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาจุดสบายเจอใจของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาดำเนินตามรอยอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกไปศึกษาในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้นะครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะคะกายพร้อม
0: ใจพร้อม
1: นะคะเราไปร่วมกันในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟโดยพร้อมเพรียงกันเลยค่ะ
0: เรียนเชิญครับ

0: กราบกราบ
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุ

ติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานทายาติสรเนนะสหา

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณัง

0: ปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสอันทาเย
1: สา

ยาปริตังพรูทะมังคลังวิปติปติภาหายาสัพพาสัมปติสิทธิยาสัพพาพยาวินาสายาปริตังพรูทะมังคลังวิปติปติภาหายาสัพพาสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคาวินาสายาปริตังพรูทะมังคะลัง

อวิคิตจิตตาปริตตังพนัน

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปหยุดใจนิ่งใจใจทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อน

ั้งใจใสๆใจเย็นๆปลื้มตาหรือเผยเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันให้คล้ายกับให้แสงลอดได้นิดหนึ่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องสบายๆอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักวิชาสมมติว่าใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมัน

องคำนี้นะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาเพราะเรายังเป็นนักเรียนฝึกใหม่กันอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองใจกันไปอย่างนี้เนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆประคองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจะรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบากายของเราเบาแล้วใจฟ่องเบาแล้วนี่เรามาได้ข้อนทางแล้วนะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยเวลาเราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่อนทางแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทั้งที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับอารมณ์นี้เป็นนานๆนิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราห่างเหินมานานเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสบายๆก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นมๆ นอนๆอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายๆถ้าได้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้ให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้น

แบบเดิมต่อไปก็เรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะคือจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเรื่อยไอ้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายนิ่งไปอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ

0: พลปกาพระเจกานันจะยังพลังกระหันตานันจะเทเจนรักบันทามิสัพโสเตทรัธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสะเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายบุญต่างๆในลำดับแรกครับเป็นการถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนาถฤดีบุญยรัตพันธ์และกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงหันธรรมยัง

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สปาริวารานี
1: ้สปาริวารานี้
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุ

0: สงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องทยธรรม
0: เครื่องทยธรรม
1: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรขอเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
3: พัตตานิ
0: พัตตานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
3: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
0: อิมานิ
3: พัตตานิ
0: พัตตานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนคือกัลยาณมิตรสุนีเศรษฐนันท์และกัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์ขอเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: วสิกะสาติกานิ
0: วสิกะสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: วสิกะสาติกานิ
0: วสิกะสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ตีครัตตัง
0: ตีครัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจาน
0: ิพพานายัจจา
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ผ้าอาบน้ำฝน
0: ผ้าอาบน้ำฝน
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ผ้าอาบน้ำฝน
0: ผ้าอาบน้ำฝน
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริขอเรียนเชิญครับ
3: อิเมมะยังพันเต
0: อิเมมะยังพันเต
3: ปะทีเป
0: ปะทีเป
3: สัปปะริวาเร
0: สัปปะริวาเร
3: พุทธสะ
0: พุทธสะ
3: ปูชนัตถายะ
0: ปูชนัตถายะ
3: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
3: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
3: อิเม
0: อิเม
3: ปะทีเป
0: ปะทีเป
3: สัปปะริวาเร
0: สัปปะริวาเร
3: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
0: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: อิตายะ
0: อิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ประทีปโคมไฟ
0: ประทีปโคมไฟ
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: เพื่อเป็นพุทธบูชา
0: เพื่อเป็นพุทธบูชา
4: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ประทีปโคมไฟ
0: ประทีปโคมไฟ
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายเทียนพรรษาสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาคือกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยขอเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
5: วัสสิกะปะทีปานิ
0: วัสสิกะปะทีปานิ
5: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
5: เตมาสัง
0: เตมาสัง
5: พุทธสะ
0: พุทธสะ
5: ปูชนัตถายะ
0: ปูชนัตถายะ
5: อิมัสมิงอาวาเส
0: อิมัสมิงอาวาเส
5: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
5: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
5: อยังเตมาสัง
0: อยังเตมาสัง
5: วัสสิกะปะทีปานัง
0: วัสสิกะปะทีปานัง
5: ทานัสสะ
0: ทานัสสะ
5: อนิสังโส
0: อนิสังโส
5: อัมหากันเจวะ
0: อัมหากันเจวะ
5: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
5: หิตายะ
0: หิตายะ
5: สุขายะ
0: สุขายะ
5: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
6: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
6: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
6: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
6: เทียนพรรษา
0: เทียนพรรษา
6: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
6: ้ไว้ในอาวาสแห่งนี
0: ้ไว้ในอาวาสแห่งนี้
6: เพื่อเป็นพุทธบูชา
0: เพื่อเป็นพุทธบูชา
6: ตลอดพรรษา
0: ตลอดพรรษา
6: ขออานิสงส
0: ์ขออานิสงส
6: ์แห่งการถวายเทียนพรรษา
0: แห่งการถวายเทียนพรรษา
6: ตลอดพรรษานี้
0: ตลอดพรรษานี้
6: จงเป็นไปเพื่อประโยชน์
0: จงเป็นไปเพื่อประโยชน
6: ์เพื่อความสุข

0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์ขอเรียนเชิญครับ
3: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
3: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ได้รวมใจน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน
0: ได้รวมใจน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน
3: เทียนพรรษา
0: เทียนพรรษา
3: และประทีปโคมไฟ
0: และประทีปโคมไฟ
3: เป็นสังฆทาน
0: เป็นสังฆทาน
3: ด้วยบุญนี้
0: ด้วยบุญนี้
3: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
0: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
3: ให้มีรัศมีสว่างสวย
0: ให้มีรัศมีสว่างสวย
3: มีผิวพรรณวันณะเปล่งปลั่ง
0: มีผิวพรรณวันณะเปล่งปลั่ง
3: ปราศจากธุลี
0: ปราศจากธุลี
3: มีผ้านุ่งผ้าห่ม
0: มีผ้านุ่งผ้าห่ม
3: ที่ประณีตงดงาม
0: ที่ประณีตงดงาม
3: รองรับการสร้างบารมี
0: รองรับการสร้างบารมี
3: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
3: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
3: ทิพยจักษุ
0: ทิพยจักษุ
3: และธรรมจักษุ
0: และธรรมจักษุ
3: มีสุขภาพแข็งแรง
0: มีสุขภาพแข็งแรง
3: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
3: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ได้สร้างบารมีไปนาน
3: ๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
3: ในภารกิจหน้าที่การงาน
0: ในภารกิจหน้าที่การงาน
3: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
3: ให้ได้เกิดในบุญเขต
0: ให้ได้เกิดในบุญญาเขต
3: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
0: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
3: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
3: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
3: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
3: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
0: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์
3: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
3: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
3: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
3: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
3: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
3: ทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
3: คุณสมบัติ
0: คุณสมบัติ
3: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
3: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
3: และวิชาธรรมกาย
0: และวิชาธรรมกาย
3: ให้ได้บรรลุวิชาสาม
0: ให้ได้บรรลุวิชาสาม
3: วิชาแปดประการ
0: วิชาแปดประการ
3: อภิญญาหก
0: อภิญญาหก
3: ปฏิสัมภิทาญาณสี
0: ่ปฏิสัมภิทาญาณสี
3: ่วิโมกแปด
0: วิโมกแปด
3: และจรณะ15
0: และจรณะ15
3: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
3: จงเป็นผังสำเร็จ
0: จงเป็นผังสำเร็จ
3: ติดตามข้าพเจ้าไป
0: ติดตามข้าพเจ้าไป
3: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
3: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
2: สาธุ
0: ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
4: ตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจของเราไปที่กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยแปลความว่าโกนทัญ

ัญญะได้รู้แล้วโกณฑัญญะได้รู้แล้วพระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นด้วยญาณทัศนะว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ปล่อยใจตามเสียงพระธรรมเทศนาในบทธรรมจักรกับปตนสูตรจนกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมพระโสดาบันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมพระโสดาบันท่ามกลางพระปัญจวัคคีย์หน้าป่าอิสิปตนมฤคทัยวันในวันนี้เมื่อ 2,600 กว่าปีที่แล้วอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญประโยคนี้ประโยคเดียวได้บอกนัยยะที่สำคัญหลายประการประการแรกท่านอัญญาโกณฑยะได้เป็นสักขีพยานว่าพระรัตนตรัยมีจริงเพราะท่านได้เข้าถึงจริงๆประการที่สองได้เป็นสักขีพยานว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจริงเพราะว่าพระองค์ได้เอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาสั่งสอนแนะนำทำให้ท่านรู้ตามได้จริงประการที่สามวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ตามมาข้อที่4ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสาวกแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่มีสาวกและประการที่5อัญญาสิวัตโพโกตัญโญคำนี้เกิดขึ้นมาได้ต้องย้อนไปในอดีตบุพกรรมของท่านอัญญาโกณฑัญญะย้อนไปในอดีต 100,000 มหากัปณเมืองหงสาวดีท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เกิดเป็นกุลบุตรของข้าบดีผู้มีทรัพย์มากในครั้งนั้นเป็นยุคของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุลบุตรนี้ได้มีโอกาสไปฟังธรรมซึ่งได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นเลิศทางด้านรัตตัญญูคือบรรลุธรรมก่อนใครๆแล้วก็ได้บวชก่อนใครๆท่านชอบมากปรารถนาตำแหน่งนี้บ้างจึงได้สั่งสมมหาสังฆทานกับคณะสงฆ์โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขทำต่อเนื่องอยู่7วันในวันที่7ได้เข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกความในใจว่าทานกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทำมาตลอด7วันปรารถนาจะเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศด้านรัตตัญญูบรรลุธรรมก่อนใครๆได้บวชก่อนใครๆเมื่อ7วันที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงพยากรณ์เอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสยานก็ตัดพยากรณ์ว่าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอีกแสนมากับในยุคของพระสัมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ากุลบุตรนี้จะได้ออกบวชเป็นผู้ที่บรรลุธรรมก่อนใครๆเป็นผู้ได้บวชก่อนใครๆจากความปรารถนาแรงอธิษฐานและบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมจึงมาถึงวันนี้ที่ได้รับการตรัสจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเป็นประเพณีของวัดพระธรรมกายท่า
านผู้มีบุญทั้งหลายได้พร้อมใจ

กันมาถวายภาพน้ำฝนเทียนพรรษาและก็ประทีปโคมไฟสำหรับภาพน้ำฝนนั้นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคราวหนึ่งมาอุบาสิกาวิสาขาได้กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับคณะสงฆ์ให้มาฉันภัตตาหารที่เรือนตนเช้าวันนั้นเกิดฝนตกหนักเมื่อใกล้เวลาฉันภัตตาหารมาอุบาสิกาวิสาขาได้ให้คนรับใช้ไปกราบอาราธนาคณะสงฆ์มาฉันภัตตาหารเมื่อคนรับใช้ไปถึงในอารามเห็นภิกษุเปลือยกายส่งน้ำฝนก็ไม่เข้าใจรีบกลับมารายงานมาอุบาสิกาวิสาขาในยุคต้นพุทธกาลนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้ผ้าได้เพียงสามผืนคือผ้าจีวรผ้าสบงและผ้าสังคติภิกษุเตรียมตัวจะไปฉันภัตตาหารฝนตกก็เลยส่งน้ำฝนไม่อยากให้ผ้าทั้งสามผืนนั้นเปียกเพราะจะต้องนุ่งห่มไปฉันภัตตาหารจึงได้เปลือยกายส่งน้ำมหาอุบาสิกาสิกวิสาขามีปัญญามากทราบเหตุนี้ดีเมื่อฝนหยุดตกแล้วคนรับใช้ก็ไปกราบรัตนาคณะสงฆ์มาฉันภัตตาหารที่บ้านที่เรือนของนางมหาอุบาสิกาวิสาขาเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้วมหาอุบาสิกาวิสาขาได้กราบทูลขอพร8ประการประการแรกหม่อมฉันขออนุญาตถวายภาพน้ำฝนแก่คณะสงฆ์ตลอดชีวิตประการที่2ขอถวายภัตตาหารแก่พระอัฏฐกะที่เดินทางมาสู่เมืองสาวัตถีเนื่องจากมาจากต่างเมืองไม่รู้ว่าถนนเส้นใดซอยใดเป็นชุมชนของชาวพุทธที่มีศรัทธาดังนั้นปีบิณฑบาตแล้วอาจจะอดอาหารได้ประการที่3ขอถวายพระทหารแก่ภิกษุที่จะเดินทางออกไปนอกเมืองเนื่องจากมัวแต่แสวงหาพระทหารในการบิณฑบาตอาจจะไปไม่ทันกองเกวียนที่เดินทางออกไปประการที่4ขอถวายภัตตาหารแก่ภิกษุผู้อาพาธเพื่อให้ไม่เกิดอาการอาพาธที่กำเริบขึ้นจากภัตตาหารที่ไม่เหมาะสมประการที่5ขอถวายภัตตาหารแก่ภิกษุผู้เฝ้าไข้ภิกษุอาพาธประการที่6ขอถวายยารักษาโรคแก่ภิกษุผู้อาพาธประการที่7ขอถวายยาคูและประการที่8ขอถวายภาพน้ำฝนแก่ภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงขอพรทั้ง8ประการนี้มหาอุปจักวิสาขากราบทูลตอบว่าเมื่อมีภิกษุมรณภาพพระองค์ก็จะทรงพยากรณ์ว่าภิกษุที่มรณภาพรูปนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์หม่อมฉันก็จะสันนิษฐานว่าภิกษุที่มรณภาพนี้ล้วนเคยได้รับภาพน้ำฝนได้รับภัตตาหารได้รับยารักษาโรคได้รับยาคูที่หม่อมฉันได้ถวายเมื่อคิดดังนี้ก็จะเกิดความปลื้มใจเมื่อปลื้มใจแล้วก็จะอิ่มใจเมื่ออิ่มใจแล้วกายก็จะสงบจิตก็จะตั้งมั่นทำให้อินทรีย์เจริญขึ้นเพื่อการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานที่ยิ่งขึ้นไปนี้เป็นหัวใจของมหาอุปัชฌาย์วิสาขาที่เป็นผู้เลิศในการให้ทานฝ่ายหญิงส่วนโคมประทีปที่อยู่ต่อหน้าท่านนั้นใช้ประโยชน์ในปัจจุบันอยู่3ประการที่วัดพระธรรมกาย

ประโยชน์ประการแรกคือใช้ให้ความสว่างในทางสัญจรในเวลาค่ำเพื่อให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกเขตในและก็สาธุชนผู้มีบุญที่เข้ามาสั่งสมบุญในยามค่ำประการที่สองสำหรับให้ความสว่างในตัวอาคารตั้งแต่ที่พักอาศัยที่ออฟฟิศอาคารร้อยปีที่ห้องเรียนรวมทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นห้องแก้วสารพัดนึกนี้เป็นต้นประการที่สามใช้ส่องสว่างสำหรับบูชาพระรัตนตรัยบูชามหาปุญญาจารย์เช่นที่มหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอาคาเจดีย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทันทีของประทีปโคมไฟที่ท่านได้ถวายส่วนเทียนพรรษานั้นคณะสงฆ์ได้ใช้จุดประทีปสำหรับเวียนทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตลอดทั้งปีในวันอาทิตย์และในวันพระรวมทั้งยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมงานบวชงานตักบาตรงานมาเป็นกุศลเป็นต้นและข้อที่ใช้มากที่สุดก็คือใช้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ตามเส้นทางธรรมยาตราอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่ง

ได้ไหวพระอาบน้ำฝนย่อมมีอานิสงส์ที่ทำให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมเกี่ยวกับโรคผิวหนังย่อมมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสคันไปสู่เทวโลกย่อมได้วรรณะที่ผ่องใสได้ที่พยาอภรณ์อันเป็นทิพย์คันจะกลับมาเกิดสร้างบารมี

รรมเกี่ยวกับโรคตาไปสู่เทวโลกย่อมมีรัศมีกายที่สว่างสวยการจะกลับมาเกิดย่อมมีดวงตาที่สดใสมองเห็นได้ไกลได้ชัดเจนประทีปคมไฟเทียนเหล่านี้ให้ความสว่างพร้อมกับความเสื่อมของมันที่มีเวลาจำกัดท่านฐานะบริทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเรามีเวลาจำกัดสังขารเสื่อมไปตามกฎไตรลักษณ์แต่ว่าความเสื่อมที่ผ่านมานั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นความประโยชน์และความสุขแก่พระพุทธศาสนาและมหาชนทั้งหลายคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านฐานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายปัจจัย4ถวายภัตตาหารถวายพระอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชิโวบารมีธรรมของยายอาจารย์มาตนาอุบาสิกาจันทร์คนกยุงรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานะบอดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำว่าดีแล้วในเด็ดและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยส่งผลตน

ความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งในอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารปริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายได้ทิพย์จักขุได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อานีฆา
0: อานี
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
0: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชะ
0: ที่เกิดเป็นอันตชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
1: ขอเวลาสัก 2-3 นาทีนะจ๊ะบ่ายนี้จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในพระเกศ

ที่เป็นชาวพุทธจะเข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วในวันวิสาขบูชาเข้าสู่วันที่8ก็จะจัดพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการเกิดขึ้นของพระบรมสารีริกธาตุ

พระองค์ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างน้อยที่สุดพระปัญญาติกะ

ับไม่ได้20ครั้งยี่สิบ20อสงไขยวกอีกเศษแสนและเป็นมหากัปมหากัปนั้นเป็นระยะเวลาระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วินาทีนาทีชั่วโมงสัปดาห์เดือนปีขึ้นไปตามระดับจนถึงมหากัปซึ่งในคัมภีร์ปฏิปักษ์อัตถกถาได้กล่าวไว้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นกับเริ่มต้นการก่อตัวของโลกตั้งแต่เป็นหมอกเพลิงค่อยๆเย็นตัว

0: อามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลที่ผสมปัจจัยเอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุและในโอกาสนี้ครับจะเป็นการถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟไปยังที่ด้านหน้าอสงทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งและจุดถวายซึ่งอยู่ที่ด้านนอกของห้องแก้วสารพัดนึก2แห่งนี้นะครับเมื่อไปถึงแล้วให้รอสักครู่หนึ่งนะครับ
3: โดยฟังสัญญาณจากทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็น
4: คุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมอยู่นะขณะนี้ผ่านช่องทางของทางสถานี GBN by DMC ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันกับผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่วันนี้ได้เดินทางมาสั่งสมบุญน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะคะและอีกสักครู่ค่ะคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็จะได้เป็นผู้แทนนะคะสาธุชนทั่วโลกน้อมถวายทายธรรมอันประณีตประกอบด้วยผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะให้ยังใจของเราให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติและทำใจเสมือนกับว่าเราได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของเราเองค่ะ
5: ในขณะนี้บุญจากประธานอนุโมทนาไมค์นะครับบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการในข้อที่ว่าการอนุโมทนาบุญนั้นย่อมเป็นทางมาแห่งบุญกุศลนั่นเองนั้นในขณะที่เราติดตามรับชมภาพโทรทัศน์สถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับใจของเราก็เกิดความปลื้มปีติใจเหมือนดังเรื่องราวของสายนางวิสาขาที่ตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับนางวิสาขาครับในการสถาปนาวัดปุพพารามด้วยความปลื้มปีติใจบุญกรรมนี้ก็ทำให้นางนั้นได้เป็นสายเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีเดียวนะครับดังนั้นในช่วงนี้เรามาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆนะครับโดยมีอะไรนำดังต่อไปนี้ครับเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานครับอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรนาฏฤดีบุญรัตพันธ์และกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงครับเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรบุญโรเสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรจิราภาปุญญบุตรเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับหรือว่าผ้าวสิกาสาดกแด่คณะสงฆ์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรสุนีเศรษฐนันท์และกัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์เจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟแด่คณะสงฆ์นะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิริครับเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษานะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยและคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวนะครับคำอธิษฐานจิตนั่นก็คือกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานุครับ
4: ค่ะภาพที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยสาธุชนนะคะผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะที่เป็นตัวแทนของพวกเราทั่วโลกนะคะที่ร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์มาก็ดีนะคะหรือว่าร่วมบุญผ่านทุกๆช่องทางมาเลยนะคะส่งใจมายังพื้นที่ณขณะนี้เลยนะคะให้เสมือนกับว่าทุกท่านได้น้อมถวายทายธรรมด้วยตัวของท่านเองคุณผู้ชมคะบุคคลใดเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย

0: ได้น้อมถวายประทีปเป็นพุทธบูชาในฤดูกาลเข้าพรรษาฤดูกาลแห่งการสร้างบารมีให้เข้มข้นทับทวีนั้นจะทำให้บุคคลผู้ถวายเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเป็นผู้มีความเคารพมีสัมมาคารวะเป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกลตาบริสุทธิ์บริบูรณ์ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุคือมีตาอันเป็นทิพย์มีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานมีรัศมีกายสว่างสวยมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสัพพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมไม่ไปเกิดในทุกขติย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายค่ะ
1: ดังเรื่องราวของพระอรหันตเถระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับปรากฏนามในพระไตรปิฎกนั่นก็คือพระเอกาธิปยเถระครับผู้ได้รับอานิสงส์ใหญ่จากการน้อมถวายประทีปเป็นพุทธบูชาแม้เพียงดวงเดียวเท่านั้นแต่บุญนั้นก็ยังส่งผลทำให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรื่องราวของท่านนะครับต้องย้อนไปในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเหล่ามนุษย์และเทวาทั้งหลายต่างบูชาพุทธสรีระของพระพุทธองค์ด้วยเครื่องสักการะบูชาชั้นเลิศในชาตินั้นนั่นเองนะครับพระเอกาธิปยเถระนั้นท่านก็บังเกิดเป็นมานพหนุ่มครับได้ตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะว่าแล้วนะครับมานพหนุ่มผู้นั้นจึงได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาใกล้พระจิตตกาธานอันเป็นที่ประดิษฐานของพุทธสรีระโดยจุดประทีปเพียงดวงเดียวให้สว่างสวยจนดวงอาทิตย์จัดขึ้นแล้วก็พร้อมส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเจริญพุทธานุสติมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทีเดียวครับ
0: ค่ะและด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อถึงคราวละโลกค่ะก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อว่าเอกทีปะมีประทีป 100,000 ดวงส่องสว่างอยู่ในวิมานตลอดเวลาวิมานสว่างสวยเป็นพิเศษรัศมีกายของท่านแผ่ซ่านเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงตลอดเวลาและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านสามารถมองเห็นได้ตลอดด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อและสามารถมองทะลุฝ่ากำแพงและภูเขาได้โดยรอบถึง100โยชน์ค่ะท่านได้เสวยสุขในเทวโลกถึง77ครั้งเป็นจอมเทพในสวรรค์อีก31ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช28ครั้งและยังได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับภพนับชาติ

0: มาบังเกิดในครรภ์ของมารดาแม้จะอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ตามก็ยังสามารถมองเห็นได้ตลอดเมื่อมีอายุได้ประมาณ4ขวบนะครับท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรประกอบความเพียรไม่ถึงครึ่งเดือนครับก็สามารถปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีทิพยจักษุซึ่งตัวท่านเองนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามองเห็นได้ไกลไม่ติดขัดไม่เห็นความมืดเลยนั้นก็เป็นผลแห่งการถวายประทีปเพียงดวงเดียวเป็นพุทธบูชานั่นเอง
1: ค่ะจากเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันตเจ้าทั้งสององค์นะคะก็จะเห็นได้ว่าบุญจากการถวายผ้าและบุญจากการถวายประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบุญใหญ่ค่ะมีอานิสงส์จากนับจากประมาณไม่ได้โดยเฉพาะบุญพิเศษที่เราได้ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายประทีปโคมไฟในวันนี้และณขณะนี้ที่เราได้ดำเนินตามรอยของบัณฑิตผู้รักบุญในการก่อนนะคะอย่างถูกต้องร่องรอยเลยทีเดียวค่ะก็เป็นบรรยากาศที
0: ่
1: มีหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าก็ล้วนเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็เป็นอารมณ์ที่สบายนะคะเด็กน้อยนะวันหยุดนะคุณพ่อคุณแม่ก็พามานะคะทั้งครอบครัวเลยเมื่อกี้นี้แบบว่าน่ารักมากนี่มีทำท่านี้ด้วย
0: ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายนะครอบคร
1: ัวดูแล้วอดยิ้มไม่ได้ค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านจริงๆนะคะ
0: ครับดังนั้นความปลื้มปิติใจนะครับโดยเฉพาะอยากเรียนเชิญพวกเราทุกท่านมีโอกาสสามารถติดตามรับฟังสมโภชนิกถาของท่านพระครูวิบูลย์นิติธรรมซึ่งทางสถานีทีเบนบายดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวนะครับก็จะมีการนำคลิป YouTube นะครับก็ยังปรากฏอยู่ก็สามารถฟังทบทวนย้อนหลังโดยท่านก็ได้กล่าวสมโภชนิกถาทำให้เราได้ค่อยๆขยายใจเห็นถึงอานิสงส
1: ์
0: ลองคิดดูสิครับคุณผู้ชมประทีปโคมไฟที่ทุกท่านได้ถวายเนี่ยล้วนแต่เป็นแสงสว่างตั้งแต่แสงสว่างที่อริยสถานของวัดพระธรรมกายตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังเป็นแสงสว่างในการใช้ศึกษาธรรมของบรรดาพระภิกษุสามเณรด้วยนั่นเองครับ
1: นะคะดูแล้วก็ผ่องใสก็อย่าลืมนะครับวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะท่านใดที่มีเวลานะคะอยากที่จะมาร่วมกันในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญเลยนะคะเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนะคะเราจะได้มาร่วมกันนะคะจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในค่ำคืนแห่งเรียกว่าแสงสว่างในคืนนี้ด้วยค่ะก็ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะคะทั่วโลกเลยนะคะสาธุ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่องทางการร่วมบุญนะครับท่านใดที่แม้ว่าจะอยู่ในต่างแดนนะครับแต่ใจก็ระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก็มีอีกหนึ่งบุญนะครับอย่างเช่นชวาลบุญไฟส่องสว่างพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านระบบออนไลน์ตามที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับคือธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7อีก2ช่องทางออนไลน์ที่ทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีครับคือ donate.tkcmain.org แล้วก็ LINE official LINE OA ของวัดพระธรรมกายแอดเพื่อนๆกันได้ผ่าน LINE OA นะครับก็คือแอดธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับกำหนดการงานบุญในวันนี้นะคะต่อจากนี้นะคะสำหรับพิธีในภาคเที่ยงค่ะจะเป็นพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะโดยมีพระพรหมวชิรปัญญาญาณเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะ12:30 น.จะเป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรบาทพระราชทาน13:00 น.พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี13:05 น.พิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์14:00 น.เสร็จพิธีอุปสมบท14:10 น.พระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์มอบของที่ระลึกแก่สาธุชนจากนั้นต่อด้วยพิธีกรรมณรัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลนะคะซึ่งจะเริ่มในเวลา14:30 น.หลวงพ่อทัตตชิโวประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม15:05 น.จะเป็นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราชวัดมหาราชรัต สระนะคะประเทศอินเดียเวลา 15:45 น.ท่านประธานสงฆ์หลวงพ่อทัตตะชีโวนำอธิษฐาน

0: านจิตแผ่เมตตาและให้พร 16 นาฬิกาเสร็จพิธีและสำหรับพิธีในภาคค่ำณมหารัตนวิหารโคตค่ะ 20 นาฬิกา 15 นาทีจะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 8,578 พันล้านจบค่ะ
1: ดังนั้นในวันอาสาฬหบูชานี้นะครับทุกท่านสำรวจใจของเราเลยครับว่าตอนนี้ใจของเรานั้นอยู่ไกลตัวใกล้ตัวหรือว่ากลางตัวดำเนินใจของเราเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในคือมัชฌิมาปฏิปทาตามรอยอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

แสงแห่งธรรมแสงธรรมสว่างล้ำแสงไหนแสงส่องออกไปไกลใหญ่กว้างแสงส่องพบภูมิใดเห็นหมดแสงนี่แหละ

สัมสัตแม้มอดม้วยมรณาสัตว์มนุษย์ต่างหากหนาหลุดได้สัตว์อื่นบ่อนำพาเรื่องบุญยานอมนุษย์เก็บเสบียงบุญไว้ท่องพ่วงสังสารทั้งสองบทนี้มาจากสุนทรพจน์นะครับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการช่วงต่อไปกับผมวินิจหัวหน้าชั้นพันวิริยรัตน์นะครับก็ไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษากันแล้วนะครับบุญของเราก็ยังต่อเนื่องกันมานะครับก่อนอื่นเรามาดูบุญของเราก่อนดีกว่าช่วงนี้บุญของเราเป็นอย่างไรมั่งเนาะแน่นอนธรรมจักรของเราเป้าใหม่วันอาสนบูชานะครับ 8,578 ล้านจบครบรอบ10ปีของการสวดธรรมจักรของเราเนาะโอ้โหนะครับอย่าลืมปลื้มปลื้มแล้วก็ส่งยอดด้วยนะครับพุธที่19กรกฎาคมครับแล้วก็

ผลและประทีปโคมไฟนะครับที่ห้องแก้วสารพัดนึก2ครับนี่ก็บุญของเราก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญหรือว่านะห้องรับบริจาคได้เลยนะครับมาแล้วครับเทศกาลกฐินทั้งของวัดเราและก็ของวัดทั่วไทยนะครับ1ปีมีครั้งเดียวของวัดพระธรรมกายอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะครับ2569ครับแล้วก็อาคาร82ปีนะครับเราก็เริ่มต้นกันแล้วนะครับก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะครับซึ่งกำหนดไว้27วัน

ช่วยกันขยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั้งในและต่างประเทศวันนี้เราจะไปต่างประเทศนะครับแดนพุทธภูมิเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชม MV กันครับ

0: สาธุแดนพุทธภูมิอินเดียต้องเริ่มก่อนเริ่มยังไงเราต้องมาย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับกับพระอาจารย์ที่ได้รับภารกิจบุญนี้จากหลวงพ่อธรรมชโยนะครับปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์กิตติพงษ์เหมวังโสครับนมัสการครับ
1: เจริญพรแฟนรายการสู้ต่อไปและสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกนะ
0: ครับนมัสการครับผม15ปีที่แล้วเริ่มตรงนั้นเลยครับได้รับบุญจากคุณครูใบใหญ่ครับผม
1: หลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิเพื
0: ่
1: อตอบแทนคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บูรพาจารย์ที่ได้เมตตาส่งพระโสนอุตระมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยสว่างไสวเจริญรุ่งเรืองแล้วก
0: ็
1: อยากท่านอยากจะนำความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยกลับไปสู่ดินแดนพุทธภูม
0: ิม2500กว่าปีเนี่ยก็พระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมินี่เรียวรงตามกาลเวลานะครับก็หนักแก่เราได้เรื่องราวดีๆจากพระองค์ท่านเราก็จะย้อนกลับไปเนาะท่านก็ได้ให้ภารกิจนี้กับพระอาจารย์ทีมงานขึ้นภาพเลยพอไปปั๊บก็คือลุยเลย
1: ก
0: ็ไปที่
1: เมืองนาคปู
0: นาคปูซึ่งถ้าดูในแผนที่นี่อยู่ตรงกลางเลยเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ตรงกลางอินเดียเลยถ้าเทียบก็คือ

0: ป็นอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของอินเดีย
1: ครับผมซึ่งเป็นเมืองนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์เลยเมืองพุทธเลยครับ
0: ใช่เมืองพุทธเมืองเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธของประเทศอินเดียซึ่งมีประวัติศาสตร์คือดร.บาราเซมเบกกาเนี่ย
1: ท่านดร.อะไรครับเนี่ยองค์คนนี้แหละคร
0: ับ ใช่ๆคนนี้แหละ
1: ครับผม
0: ท่านก็เป็นรัฐบุรุษของอินเดียเป็นบิดาของรัฐธรรมนูญอินเดียเป็นผู้เขียนร
1: ั
0: ฐธรรมน
1: ู
0: ญอินเดียจนถึงปัจจุบันเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็ท่านเนี่ยก็ประกาศพระพุทธศาสนาด้วยการให้ชาวพุทธคนเนี่ยมาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเนี่ย 500,000 คนในครั้งเดียว
1: สาธุเอาละตรงนี้แหละเป็นจุดที่เราจะต้องไปกันกี่รูปกี่คนครับ
0: ตอนนั้นก็ไปกันมีพระ4รูปแล้วก็โยม10คน
1: ไปจัดอะไรครับตรงนั้น
0: ไปจัดงานอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้ว500คน
1: ที่งานขึ้นภาพต่อไปเลยครับไปเริ่มที่เมืองนาคปูนี่แหละครับไปดิก็ชวนกันเลยแหละครับ
0: ก็นี่ก็ไปชวนบวชกัน
1: ครับผม
0: ไปชวนบวชอุบาสิกาแก้วกันก็มีทีมงานมีพระก็ไปชวนบวชกัน
1: ซึ่งต้องบอกว่าสถานที่นั้นคือที่โล่ง
0: สถานที่นี้ก็คือเป็นธรรมชาติสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมาก
1: ๆครับ
0: ที่เป็นทุ่งนาฟ้าโล่งเลยในที่เราเห็นในภาพนะ
1: ครับผม
0: เป็นมีเกวียนด้วยแล้วก็ในที่ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นเต็นท์ก็เขาจะใช้ผ้าแล้วก็มีผูกเต็นท
1: ์ผูกเต็นท์ขึ้นมาเป็นที่อบรม
0: ใช่เป็นที่อบรม
1: ครับผมยอดเท่าไหร่ครับตอนนั้นครับ
0: ยอดมี500คน
1: พอดีเป๊ะจัดอบรมอะไรกันบ้างครับ
0: ก็จะจัดอบรมความดีสากลม
1: ี
0: อบรมให้ถือศีล8
1: ครับ
0: แล้วก็อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ
1: โอ้ครับเป็นไงครับบรรยากาศการเรียนรู้ของชาวพุทธที่นั่น
0: คือเหมือนกับว่าเขาใฝ่หามานาน
1: ครับผม
0: เขาอยากจะได้ความเป็นพุทธแท
1: ้
0: เขาก็เลยพอเห็นพระไทยซึ่งเป็นต้นแหล่งของความเป็นพุทธแท้โดยเฉพาะมาจากวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาก็รู้สึกศรัทธามากอยากจะได้ความเป็นพุทธแท้ทางทีมงานก็เลยได้ให้จัดอบรมความเป็นพุทธแท้วัฒนธรรมชาวพุทธเนี่ยเลยทำให้เขาเกิดความศรัทธา
1: แม้จะเกิดอุปสรรค
0: ใช่แม้จะเกิดอุปสรรคก็คือวันที่อบรมเนี่ยก็มี7วันใช่ไหมมันจะมีหลายวันอยู่ที่มีฝนกระหน่ำมีพายุฝนมาทำให้เต็นท์เนี่ยพังทลายลงแล้วก็มีน้ำเจิ่งนองจนทำให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม
1: ถอยไหมครับ
0: ไม่ถอยถึงน้ำจะเจิ่งนองก็ใจก็ยังชุ่มด้วยบุญไฟก็ดับ
1: ไฟดับ
0: แต่ไฟในใจก็ยังลุกโชนอยู่
1: ยังลุกโชนอยู่
0: ไฟข้างนอกดับแต่ไฟในใจยังลุกโชนอยู
1: ่เล
0: ยทำให
1: ้ท
0: างอุบาสกอุบาสิกาแก้วเนี่ยมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก
1: ดีมากเลยครับเป็นยังไงครับผม
0: ก็ได้ความสว่างสวัยกันเกือบยกชั้นแล้วก็มีบางคนก็ได้องค์พระวาดเป็นรูปออกมาว่ามีองค์พระขยายครอบคลุมโลกแล้วก็มีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยมีสุขมาก่อน
1: โอ้สาธุแล้วผลต่อเนื่องต้องบอกว่าทุกคนนี้ไม่อยากให้เสร็จการอบรม
0: ก็ไม่อยากให้เสร็จการอบรม ถึงเสร็จแล้วก็อยากจะบอกว่ากลับมาอีกรอบนะเพราะว่าเรามีความสุขมากอยากจะให้พระคุณเจ้าเนี่ยกับทีมงานเนี่ยกลับมาอีกรอบ
1: มาจัดอีก
0: ใช่เพราะว่าพอจัดเสร็จเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเลยคือระหว่างช่วงอบรมเนี่ยแหละชีวิตเขาเปลี่ยน อย่างคนที่มีบ้านแตกสลายขาดมาแล้วก็พอได้ฟังธรรมะได้นั่งสมาธิใจคลายก็พ้นทุกข
1: ์
0: แล้วก็ได้พบความสุขที่แท้จริง
1: โอ้สาธุสาธุนั่นเดี๋ยวเราขั้นเนาะใจสู้ทุกอย่างเนาะดูคลิปนี้สักนิดนึงได้เห็นบรรยากาศว่าคล้ายๆเมืองไทยเจออุปสรรคในเทวดาโมทนาแรงไปหน่อยเอาไปชมดูนะครับบรรยากาศนะครับใจสู้ทุกอย่างครับผม

0: สาธุจากผลสำเร็จในครั้งนั้นทีมงานพระอาจารย์ก็ได้ขยายไปตามเมืองต่างๆลักษณะนี้ครับรวมๆแล้วกี่พันคนครับผม
1: รวมแล้วก็ได้ 6,000 คน
0: โอ้สาธุไปกี่เมืองครับถ้าพูดถึงไปกี่เมืองกี่ประเทศ
1: ไปก็เป็นรัฐ
0: เป็นรัฐ
1: จะมีหลายรัฐมีประมาณ7รัฐได
0: ้อ๋อครับผม
1: อย่างเช่นรัฐมีรัฐอรุณาจันทร์ก็มีรัฐมหาราชสตะ
0: ครับ
1: มีรัฐมัธยประเทศ
0: ครับ
1: แล้วก็เมืองก็จะมีเมืองมุนิจปู
0: ครับ
1: มีเมืองธานี
0: ครับ
1: มีเมืองมุมไบก็มีกัลยันก็มีเยอะมาก
0: ครับ
1: รวมๆกันแล้วได้
0: 6,000 สิกาแก้วนี่ก็ทำอย่างต่อเนื่องอย่างที่ว่าได้ 6,000 คนแล้วก็เริ่มมีการบวชสามเณรบวชพระขึ้นมานี่เริ่มโครงการยังไงครับทีมงานขึ้นงานบวชมาเลยครับผม
1: งานบวชก็จะมีเริ่มจากมหินทราที่เป็นที่ได้เห็นองค์พระแล้วก็มาบวช
0: ครับผม
1: มาบวชโครงการไอดอปของในที่ของวัดพระธรรมกายเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มหินทรานี้ก็เลยได้เรียนรู้ความเป็นพุทธแท้แล้วก็กลับไปขยายเครือข่าย 3,000 คนที่เมืองนักปู
0: นักปูนี่แหละครับ
1: พอไปขยายเครือข่าย 3,000 คนเนี่ยก็มีโครงการบวชต่างๆนานาขึ้นมาอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ได้เห็นโครงการในบวชเมื่อกี้ก็จะเป็นโครงการบวชในที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วก
0: ็
1: นักเมืองป่าเมืองพาราณสี
0: เ
1: ม
0: ือง
1: พุทธคยา
0: ก็ได้ขยายไปหลายที่เลย
1: ได้ขยายไปหลายที
0: ่แล้วรวมๆแล้วสักกี่รูปได้ครับ
1: รวมๆกันแล้วได้ประมาณ 3,000 รูป
0: โอ้โหสาธุ
1: อย่างโดยเฉพาะที่เนี่ยพุทธคยาเนี่ยก็จะมีพระที่บวชอุทิศชีวิตที่ได้มา1องค์ตอนนี้ก็จะไปจำพรรษาที่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยด้วยตอนนี้ 8,000 พรรษาแล้วบวชอุทิศชีวิต
0: เดี๋ยวทีมงานภาพแรกของชุดนี้เนาะที่มีพระพัทธาซึ่งจังตัวว่าเป็นองค์พระธรรมกายกายมหาบุรุษหน้าตักกี่เมตรนะครับที่
1: หน้าตัก2เมตรอันนี้หลวงพี่ได้ทางคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยให้อาราธนามีทำหน้าที่อาราธนาองค์พระธรรมกาย2เมตรเนี่ยไปประดิษฐานในดินแดนประสูติที่ลุมพินีที่ประเทศเนปาล
0: ครับผม
1: ซึ่งก็จะใช้ในการเป็นองค์พระประธานของการจัดบวชทุกปี
0: ครับผม
1: แล้วก็ใช้งานตักบาตรงานจุดโคม
0: ครับ
1: ต่างๆนานา
0: โอ้สาธุแล้วจากการทำหน้าที่ต่อเนื่องเนาะที่ถ้าพูดถึงนี่ทุกโครงการทั้งหลายก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง15ปีกลายเป็นว่าเกิดดอกเกิดผลที่อัศจรรย์มากทางนั้นให้เราไปเป็นเจ้าวาดยังไงครับตรงนี้ล่ะครับมันยังไงครับซึ่งผมไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: คือหลวงพี่มีหน้าที่ดูแลโครงการถวายกฐินต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโย
0: ครับผม
1: ก็ทำมาแล้ว9ปี
0: สาธุครับผม
1: สาธุปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีตัวแทนของหลวงพ่อธรรมชโยโครงการกฐินต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโยนี่ก็ท่านจะให้ตัวแทนเนี่ยไปถวายกฐิน
0: ครับผม
1: วัดกัลยาณมิตรในต่างประเทศทั่วโลกทุกทวีปยกเว้นทวีปแอฟริกาซึ่งยังไม่มีพระครบ5รูปเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วทีนี้ก็ครั้งนั้นก็ได้ตัวแทนคือหลวงพี่สาจีเป็นพระเนปาลได้ไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อในการถวายกฐินวัดกัลยาณมิตรในต่างประเทศแล้วไปที่เมืองนักปูเนี่ยแหละพอไปเมืองนักปูเสร็จทางIndian Buddhist Council พุทธสภาแห่งประเทศอินเดียเน
0: ี่
1: ยก็ได้กรรมการเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วเขาเองเนี่ยก็ได้งบจากรัฐบาลมา220ล้านบาทมาสร้างเป็นวัดพอสร้างเป็นวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเหมือนก็มีฮาร์ดแวร์แล้ว อยากจะได้ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพก็เลยนึกถึงวัดพระธรรมกายก
0: ็
1: เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดรุ่งให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ
0: ์ซึ่งเขาได้สัมผัสแล้ว
1: ซึ่งสัมผัสแล้วก็คือชุดเนี้ยชุดกรรมการเนี่ยก็ไม่ได้มาจากไหนก็มาจากชุดที่เราอบรมคือเป็นศิษย์ของ
0: 15
1: ปีที
0: ่
1: แล้วก็คือเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นเลยที่เป็นกรรมการ
0: และที่อัศจรรย์คือพื้นที่ที่เป็นวัดเนี่ยก็พื้นที่อบรมเมื่อ15ปีที่แล้ว
1: ใช่เป็นพื้นที่ อย่างเช่นตรงที่เป็นซุ้มไม้ไผ่ซุ้มประตูไม้ไผ่
0: ขึ้นภาพเลยขึ้นภาพเลยครับผมจะเห็นภาพเนาะ
1: ซุ้มประตูไม้ไผ่จะกลายเป็นซุ้มประตูมหาวิหารก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเดี๋ยว
0: ขึ้นภาพไปเรื่อยเน
1: า
0: ะ
1: ขึ้นภาพไปเรื่อยก็เดี๋ยว
0: คือรับมอบคือเขาเจาะจงเลย
1: เจาะจง
0: จริงๆแล้วมีองค์กรหลายองค์กรก็อยากจะมาใช้สถานที่แห่งนี้
1: ใช่ใช่ในซุ้มประตู
0: ครับผม
1: เมื่อกี้ถ้าเห็นซุ้มไม้ไผ
0: ่เดี๋ยวจะมีภาพเทียบครับพี่เล่าไปก่อนครับเขาติดต่ออะไรไงบอกจริงๆก็หลายองค์กร
1: ใช่
0: จะมาใช้สถานที่นี
1: ้ใช่ใช่ก็จะมีหลายองค์กรทีนี้เนี่ยทางกรรมการบริหารทรัพย์สินของIndian Buddhist Council เนี่ย
0: ทางภาคนี้นะครับนี่คือภาพเทียบว่าเมื่อก่อนเป็นไม้ไผ่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นประตู
1: ตรงจุดเดียวกันเลย มันก็วางผังเหมือนกับว่าทางหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์ล้ำหน้าก็คือวางผังไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยส่งทีมงานไปทำหยาบก่อน
0: สาธุภาพต่อไปครับเทียบเลยให้เห็นเลยนี่คืออ
1: ันนี้คือเต็นท์อบรม
0: เต็นท์อบรมก็เป็นอาคารอย่างนี
1: ้เป็นอาคารซึ่งเราไปจัดปฏิบัติธรรมจัด อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธจ
0: ั
1: ดตักบาต
0: ร
1: จ
0: ั
1: ดกิจกรรมเป็นเซ็นเตอร์ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นมหาเจดีย
0: ์
1: งดงาม
0: ภาพต่อไปครับเปรียบเทียบไปเห็นอดีตกับปัจจุบันนี
1: ่อันนี้ก็เป็นที่ไปจัดจุดโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
0: ครับผม
1: แล้วก็มีองค์พระธรรมกายอยู่ตรงใต้ต้นพระศรีมหาโพธ
0: ิ์ศรีมหาโพธิ์เน
1: า
0: ะ
1: เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นโบสถ
0: ์เป็นโบสถ์อย่างที่เห็นเน
1: า
0: ะ
1: จริงๆจะมีโบสถ์อีก1โบสถ์ที่โบสถ์หลังใหญ่ๆ
0: ค
1: ือ2โบสถ
0: ์ครับ
1: 2โบสถ์กับวิหาร
0: ครับผมคือกรรมการยืนยันโดยขอชุดนี
1: ้ขอชุดบุกเบิกชุดเดิม
0: บุกเบิกนี่15ปีที่แล้ว
1: เพราะเชื่อมือ
0: โอ้220ล้านนะ
1: ใช่220ล้านบาท
0: ก็กลายเป็นว่าพระอาจารย์ก็เป็นเจ้าวาดปัจจุบันนี้
1: ใช่
0: และรองเจ้าวาดคือ
1: หลวงพี่สาจีบซึ่งพูดภาษาฮินดีได้ท่านก็ไปอยู่ประจำเพราะว่าท่านภาษาฮินดีใช้สื่อสาร
0: ครับ
1: ทำมวลชนในพื้นที่ได
0: ้โอ้สาธุสาธุพอได้รับปั๊บวันแรกก็ทำกิจกรรมเลย
1: ใช่ทำทันที
0: ขึ้นภาพต่อเลยครับจัดปฏิบัติธรรมเลย
1: มา
0: ร่ว
1: ม
0: ก
1: ี่
0: คนครับวันนั้น
1: มาร่วมกัน 5,000 คน
0: วันถวายวัดนี่เนาะ
1: ใช่
0: 5,000 คน
1: ใช
0: ่เอา 5,000 มาแล้วก็จัดเลย
1: จัดเลยถือได้โอกาสจัดปฏิบัติธรรมเลย
0: ครับผม
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการจัดจุดโคม
0: จุดโคมด้วย
1: ถวายเป็นพุทธบูชา
0: โอ้
1: ทำเหมือนที่วัดพระธรรมกายเลย
0: เอาละมาแล้วก็เอาบุญกันเลยปฐมมาเริ่มโอ้ภาพน่าปลื้มอกปลื้มใจนะครับแล้วก็วันต่อรุ่งขึ้นเลยพระอาจารย์ทำอะไรบูชาข้าวพระ
1: บูชาข้าวพระเนื่องจากวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ต้น

0: ก็เดียนพอดี
1: ตรงกับที่วัดพระธรรมกายที่อินเดียเนี่ยเวลาช้ากว่าเมืองไทยเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งเขาก็เวลาก็ไล่ๆกับเมืองไทย
0: ครับผม
1: เขาก็พอประกาศไปเขาก็มากันเต็มหอเต็มโบสถ์เลย
0: เต็มโบสถ์เลย
1: อย่างภาพที่เห็นเนี่ยก็คือ เพิ่งจะได้เป็นวัดพุทธสันติวันธรรมชัยก็คนก็มาสาธุชนก็มากันล้นหลามเลย
0: โอ้สุดยอดสุดยอดนี่การปฏิบัติธรรมแล้วก็แน่นอนครับโอ้จัดอย่างสวยด้วยเนาะ
1: ใช่อันนี้ก็หลวงพี่จัดเอง
0: เริ่มต้นให้เขาเห็นว่าภาพเป็นยังไงแต่ครั้งต่อไปเขาว่ากันเอง
1: ใช
0: ่เอาละแล้วบุญใหญ่ก็มาอีกครั้งนึงเราตัดจริงๆมันมีหลายบุญเนาะมีสังฆทาน182วัดนี่ปรารภเหตุนี่ต่อเลยนะครับ
1: ปรารภเหตุก็อินเดียต้องเริ่มก่อนก็คือทางส่วนกลางเนี่ยท่านก็อนุมัติให้จัดก่อนเลยก็คือ
0: ที่วัดใน22เมษายน 40,000 วัด
1: ใช่
0: แต่ของเรา
1: เนี่ยก็จัดก่อนเลยวันที่12เมษายนก
0: ็คืออินเดียต้องเริ่มก่อน
1: อินเดียต้องเริ่มก่อนอนุมัติอนุโมทนาก่อน
0: สุดยอดครับ
1: ไปจัดเป็นต้นแบบว่าของต่างประเทศศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมต่างประเทศให้เป็นต้นแบบในการจัดถวายมหาสังฆทาน 40,000 วัด
0: เป็นไงครับบรรยากาศวันนั้น
1: บรรยากาศสาธุชนเนี่ยประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นการถวายมหาสังฆทานที่มีพระเยอะขนาดนี้มาก่อน
0: ครับผมครับ
1: เพราะที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะกระจัดกระจายกันไปไม่รู้วิธีในการรวมสงฆ์
0: ครับ
1: วัฒนธรรมการนี้ก็ถนัดอยู่แล้วในการรวมสงฆ
0: ์ใช
1: ่ก็เลยกราบนิมนต์พระที่อยู่ในพื้นที่เมืองนาคปูเนี่ยมารับถวายมหาสังฆทาน
0: แล้วกลางคืนก็จุดประทีปด้วย
1: จุดประทีปด้วย
0: โอ้แสมโอ้สว่างสวัยอินเดียเริ่มก่อนโอ้โหตรงนี้เลยนะสว่างสวัยมากครับโอ้บรรยากาศเห็นแล้วน่าปลื้มมากพระเถระว่ายังไงครับพระในพื้นที
1: ่พระในพื้นที่บังเอิญเจอกับพระที่ท่านมีพระอุปัชฌาย์เป็นท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ท่านมาจากวัดปักน้ำด้วย
0: ครับผม
1: พระอุปัชฌาย์องค์เดียวกับคุณครูผู้ใหญ่ของเรา
0: ครับ
1: ท่านก็พูดภาษาไทยได้แล้วก็บอกโอ้ประทับใจมากอยากจะถวายวัดที่ท่านมีอยู่ให้ไปจัดการอย่างนี้บ้างเพราะว่าเห็นภาพแล้วปลื้มใจมากศรัทธามากอยากจะให้วัดอยากจะยกวัดพระธรรมกายให้อีกวัดนึง
0: โอ้สาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราไปดู MV ประมวลภาพสังฆทาน182วัดกันนะจะได้ปลื้มๆกันนะครับว่าเรามีส่วนอย่างสำคัญเลยผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับไปชมกันเลยครับ

ุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้จึงควรต้องสงวนรักษาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่าให้สูญหายไปโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันให้พระพุทธศาสนาหวนกลับคืนมารุ่งเรืองเหมือนในครั้งพุทธกาลให้เอาแบบวันนี้เวลานี้ให้เป็นเหมือน 2,500 ปีที่ผ่านมาให้รุ่งเรืองเหมือนกันบรรพบุรุษที่เป็นชาวพุทธตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาจะได้ปลื้มใจดีใจว่าลูกหลานของท่านคือเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ได้กลับมาทำพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบ

0: สาธุนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของวัดนะครับแต่บุญที่ประจำที่เหมือนคล้ายๆเราเอาจำลองวัดพระธรรมกายไปที่วัดพุทธสันติวันนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นประจำเลย
1: บุญประจำก็จะมีการอบรม UG Fi
0: ครับ
1: แล้วก็มีอย่างเช่นญาติโยมเนี่ยที่เขาหยุดวีคเอนด์อย่างหยุดวันหยุดเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาถือศีล8แล้วก็มาฝึกอบรม UG Fi แล้ววันสุดท้ายเขาก็มาจัดมาช่วยดูแลวัดมาช่วยทำความสะอาดวัด
0: ครับผมแล้วก็ที่เห็นนี่คือในภาพนี้บ้านกันใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นโครงการบ้านกัลยาณมิตรก
0: ็คือครับผม
1: หลังจากรับถวายวัดมาแล้วเราก็ไปทำมวลชนเลยก
0: ็ค
1: ือพร้อมเพราะว่า

0: ไม่อยากเนื่องจากว่า
1: ครับ
0: เขาขาดสิ่งนี้มานานพอเห็นพระไทยไปที่มีพระวินัยระเบียบวินัยทั้งเขาก็เลยอยากมีความศรัทธาอยากจะให้ไปให้ธรรมะอยากจะไปปฏิบัติธรรมให้นำปฏิบัติธรรมด้วย
1: โอ้สาธุก็ล้อไปกับวัดใหญ่เลย
0: ใช่
1: ที่จะเป็นบุญนี้ก็ทำไปด้วยกันเลย
0: ใช่
1: ครับผมทั้งบุญใหญ่บุญเล็กบุญปานกลางนะครับแต่ทั้งหมดทั้งพวงที่ต้องบอกว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคนในพื้นที่ทำให้มีวันนี้นี่ยกตัวอย่างสักสองเคสครับนะเคสนี้ครับนี่ไปบวชมาบวชไอ้ดอกเบิร์นนะครับเคสนี้ยังไงครับ
0: เคสนี้มหินทราเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงองค์พระ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากได้ความเป็นพระแท้ก็เลยมาบวชเป็นพระแท้ที่วัดพระธรรมกายโครงการไอดอก
1: ไอดอกเลย
0: ใช่
1: ครับผม
0: แล้วก็ได้ความรู้ฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นพระแท
1: ้ครับ
0: แล้วก็ได้กลับไปที่อินเดียกลับไปได้ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดียนี่ก่อนจะบวชเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าตอนก่อนบวชเนี่ยไม่มีเงินไม่มีเงิน
1: มันต้องเดินทางนอนเมืองไทยเนาะใช้เงินเยอะใช่ไหมครับทีนี
0: ้ค่าตั๋วเครื่องบินทีนี้นะภรรยาก็เอาจิวเวลรี่ที่ของขวัญงานแต่งงานไปขายเพื่อที่จะให้เมนทราเนี่ย
1: มาบวช
0: ที่วัดพระธรรมกาย
1: โอ้สาธุคือภรรยานี่สนับสนุนที่เอาละไม่มีตังค์ขายเครื่องประดับเลย
0: ใช
1: ่โอ้
0: อยากได้พระแท้ไปประจำบ้าน
1: โอ้สาธุปราชิกาก็เป็นอุปถัมภ์สำคัญเลยทีนี้
0: ใช่พระราศีขาก็ไปทำหน้าที่ไปสอนศีลธรรมสอนตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็เครือข่ายก็มีประมาณ 3,000 กว่าคนท
1: ั้
0: งโรงเรียนและทั้งองค์กรต่างๆองค์กรพุทธต่าง
1: ๆคือเป็นญาติพุทธที่เข้มแข็งเลย
0: ใช่
1: พอได้บวชมาเข้มแข็งแล้วรู้แล้วอะไรเป็นยังไง
0: ใช่
1: เอาประชานี่นี่ราศีขาแล้วเนาะ
0: นี่ราศีขาแล้ว
1: ครับผมอีกท่านหนึ่งเป็นตำรวจครับเนี่ยภาพนี้ครับ
0: อีกท่านหนึ่งก็เป็นท่านผู้กำกับการตำรวจเมืองนักปู
1: ครับ
0: ซึ่งท่านก็สนับสนุนงานของวัดมาตลอดเวลาวัดมีจัดงานอะไรท่านก็จะมาส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อยให้กับวัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพด้วยเป็นอย่างงานมหาสังฆทานเนี่ยที่จัดท่านก็เป็นเจ้าภาพเกือบทั้งหมดเลย
1: โอ้
0: ถวายเกือบทั้งหมดเลย
1: โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดคือที่สุดแล้วนี่ต้องบอกว่าณเวลานี้จุดเริ่มต้นที่เราไปนี่ตอนนั้นหลวงพี่ไปกี่รูปนะ15ปีที่แล้ว
0: 4รูป
1: แล้วก็โยมมีใครมั่งที่ไปบุกเบิก
0: โยมก็มี10คน
1: 10คน
0: ใช
1: ่หน้าตาคุ้นๆทั้งนั้นเลย
0: หน้าตาคุ้นๆทั้งนั้นเลย
1: ไม่มีแล้วมีเพชรหนู
0: มีพี่ต๋อย
1: พี่ต๋อย
0: ลีแล้วก็มุกแล้วก็พี่เพนอุบาสิกา
1: อ๋ออุบาสิกาย
0: ุคนั้น
1: แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพอมีวัดแล้ว

0: ก็คือตรงอบรมอย่างที่ว่านี่เนาะครับผม
1: ก็ตามคำสอนคุณยายนะมาร้อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ร้อยก็ทำโครงการนี้เลยเพราะว่าเห็นเป็นโอกาสเพราะว่าผู้คนสาธุชนของอินเดียเนี่ยเขาเวลาเขามาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะพากันมาทั้งครอบครัวเลยเพื่อจะให้ลูกหลานพี่น้องเนี่ยมาฝึกตัวที่วัดแล้วที่วัดเนี่ยก็ใหญ่มีพื้นที่มีอาคารมีตึกเนี่ยพร้อมให้อาสาสม
0: ั
1: ครมาพักอยู่เพื่อที่จะฝึกอบรมกัน
0: ครับผม
1: แล้วก็เนื่องจากวัดใหญ่ก็เราก็มีให้พอฝึกอบรมเสร็จเนี่ยก
0: ็
1: ให้มาทำเป็นเจ้าหน้าที่เลยเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวัด
0: ครับผม
1: มาทำความสะอาดกัน
0: ในการจัดงานบุญอะไรต่างๆก็คนในพื้นที่หมดเลยตอน
1: ใช่คนในพื้นที่หมดเลยไม่ได้ขนเจ้าหน้าที่ของวัดไปเลย
0: ครับใครแค่บุกเบิกให้ตอนนี้มีวัดแล้วมีอะไรเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: น้องมาช่วยกันอย่างที่เห็นนี่เน
1: า
0: ะ
1: นี่ก็มาช่วยกันทำความสะอาดวัดกันหลังจากฝึกอบรมแล้วภาคปฏิบัติ
0: โอ้สาธุสาธุที่มาเป็นประจำนี่มีสักกี่คนครับ
1: ที่มาประจำก็มีมาประมาณ50คน
0: โอ้
1: ที่เป็นอาสาสมัครประจำ
0: เนาะ
1: เวลามีงานบุญใหญ่เงี้ยเขาก็จะมาแล้วก่อนวันงานล่วงหน้าสัก3วันก็มาพักที่ตึกนี่แหละ
0: อ๋อที่ตึกนี่เลย
1: ตึกนี่ก็รองรับได้ประมาณ200มีหลายตึก
0: หลายตึก
1: ใช้ไม่ทัน
0: คือพร้อมที่จะให้งานของเราไปเต็มที่เลย
1: ใช
0: ่โอ้ได้ตรงนี้นี่ต้องบอกว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ใช่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เป็นหลักเลย
0: โอ้
1: ทีนี้ก็จะมีชาวฮินดูมาด้วยมานั่งสมาธิ
0: ชาวฮินดูเข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับ
1: ใช่ยินดีต้อนรับเขามานั่งสมาธิกัน
0: ครับผม
1: มาเรียนรู้ธรรมะกัน
0: โอ้มาต้องบอกว่าสว่างสวัยในทุกกิจกรรมมาฆบูชาวิสาขบูชานี่ทำได้หมดเลยตอนนี้
1: ทำได้หมดเลยเหมือนกับที่วัดพระธรรมกายจัดเลย
0: สาธุสาธุอินเดียเริ่มก่อนเริ่มแล้วแล้วได้วัดมาด้วยโอ้โหอัดเรื่องนี้อัศจรรย์มากนะครับต้องบอกอัศจรรย์มากทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วครับต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราต้องมีพระประธานวันที่

0: ชาก็เป็นงานภาคบ่ายก็จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานตรงเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธาน
1: ซึ่งองค์พระองค์นี้ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์เมื่อ15ปีที่แล้วคุณครูไม่ใหญ่ตั้งใจมาก
0: คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยตั้งใจหมายมั่นปั้นพระเนี่ยนะให้อารัธนาองค์ที่สุดแห่งกายมหาบุรุษเนี่ย
1: ภาพต่อไปเลยครับ
0: ไปกลับคืนสู่ดินแดนพุทธภูมิไปประดิษฐานในดินแดนพุทธภูม
1: ิกายมหาบุรุษที่เมื่อที่สุดมา15ปีที่แล้วเนาะ
0: ใช่แล้ว
1: ตั้งใจมากเลยเนี่ยภาพนี้แหละ
0: ท่านก็ไปกำกับเทพบุตรถาวร
1: ตอนนี้เป็นเทพบุตรแล้วนะครับ
0: ใช่เทพบุตรสุดหล่อด้วย
1: แล้วก็
0: ไปเอาตรงนี้ออกมินนึงตรงนี้เติมมินนึงท่านก็จะไปกำกับพี่ถาวรอยู่ตลอดเลย
1: ตลอดจน
0: การ
1: สมบูรณ์
0: สร้างวัดสร้างองค์พระ
1: และก็ตอนนี้มีวัดและองค์นี้แหละที่จะไปประดิษฐาน
0: ใช่
1: มี29ก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุภาพต่อไปครับใครจากมีส่วนนี้นี่คือเจดีย์ที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในพิธีนะครับก็เจดีย์นี้เราก็คุ้นๆเนาะ
0: เจดีย์นี้ก็คุ้นๆเจดีย์นี้จะเป็นเจดีย์ของโครงการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไปเจดีย์ทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลย
0: หลวงพี่ก็ดูแลโครงการนี้แล้วก
1: ็จะ
0: ทำเจดีย์นี้เพื่อที่จะให้ส่วนกลางท่านบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อจะไปประดิษฐานเจดีย์ทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบ500เจดีย์ละ
1: 100เจดีย์แล้ว
0: เจดีย์เกือบ500เจดีย์ละแล้วก็
1: เจดีย์เกาะแก้วสวรรค์เน
0: า
1: ะ
0: เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์จำลอง
1: ครับผมแล้วก็เริ่มไปแล้วเนี่ยจะมีชื่อหลวงพ่อเนาะแล้วก็มีการอัญเชิญนะดูภาพไปเรื่อยๆเลย
0: ใช่
1: ตรงนี้แหละวันที่29เราจะได้อัญเชิญกันเดี๋ยวอัญเชิญยังไงเราค่อยว่านี่ดูบรรยากาศไปก่อนไปหลายที่แล้วทั่วโลกแล้วนะครับอาจารย
0: ์แต่ไปทั่วโลกแล้วก็ไปอย่างอันนี้ก็ไปที่เมื่อกี้เนเธอร์แลนด
1: ์ครับผม
0: นี่ก็ไปลาวของเจดีย์ของบ้านเกิดหลวงปู่สุนทรคำ
1: อ๋อครับผม
0: แล้วก็มีไปเวียดนามก็มีอันนี้ไปเนปาลดินแดนประสูติ
1: โอ้สาธุสาธุ
0: นี่ไปปฏิสันที่เจดีย์ที่เนปาลดินแดนประสูติอันนี้เป็นเนเธอร์แลนด
1: ์ครับผม
0: แล้วก็มีโอเชียเนียมีอเมริกาก็เพิ่งอัญเชิญไปปฏิสถานเหมือนก
1: ัน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นเวียดนาม
1: ครับผม
0: เวียดนาม
1: โอ้
0: เป็นเจดีย์ใหญ่ของเวียดนามเจดีย์วัดไทยในเวียดไม่ใช่วัดคนเวียดนามเขาเรียกวัดไทยแต่จริงๆเป็นวัดของเวียดนาม
1: เป็นของเวียดนาม
0: ใช
1: ่โอ้สาธุสาธุถึงวันที่19ช่วงบ่ายจัดพิธีกรรมที่ไหนครับ
0: จัดพิธีกรรมที่สภาธรรมกายสากลที่หน้ารัตนบัลลังก์
1: หน้ารัตนบัลลังก์ทำไมหน้ารัตนบัลลังก์

0: บลเกตดอกบัวตูมเนี่ยตรงนี้ต้องติดต่อใครครับถ้าจะอัญเชิญเจดีย์องค์นี้ครับในวันงาน
1: ติดต่อผู้ประสานงานของตามภาค
0: ตามภาคได้เลย
1: ตามภาคต่างได้เลยเพราะว่าจะไปเข้าในโครงการกฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่ง
0: เท่าไรยังไงถามผู้ประสานงานแต่โครงการกฐินปีนี้เลย
1: ใช่โครงการกฐิน
0: การทำบุญกฐินปีนี้จะได้เชิญแต่เท่าไรยังไงไปติดต่อผู้ประสานงานบุญเอง
1: ใช
0: ่อย่างช้าวันไหนครับ
1: อย่างช้าก็ภายในวันพรุ่งนี้เลยหรือว่าวันนี้เลยก็ได
0: ้ครับผมเพราะว่าต้องก็จะได้จัดกระบวนได้เนาะก็ถือเร็วที่สุดเพราะ

0: ดินแดนพุทธภูม
1: ิ
0: ให้ชาวอินเดียเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็อันที่3ก็คือได้บุญกฐิน
1: สร้างทุกสิ่งธรรมชัยปีนี
0: ้ธรรมชัยสร้างทุกสิ่งด้วย
1: สามบิ๊กบุญเลยนะ
0: ใช่
1: ครับอาจารย์ยังไงต่อครับปีน
0: ี้แล้วก็หลวงพ่อท่านก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเฉพาะชาวในดินแดนพุทธภูม
1: ิ
0: ซ
1: ึ่
0: งอินเดียต้องเริ่มก่อนท่านบอกว่า อินเดียเนี่ยต้องเริ่มก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4
1: ที่สัจจะรู้มาแล้ว
0: ใช่ครับมีเป็นล้าน
1: ๆครับ
0: ทำไมจะกลับคืนไปจุดเดิมไม่ได
1: ้
0: เน
1: ี่
0: ยท่านบอกไว้
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอินเดียต้องเริ่มก่อน
1: ครับผม
0: พออินเดียเริ่มก่อนแล้วเนี่ยเราเนี่ยถือว่าเราเป็นต้นบุญต้นแบบของอินเดีย
1: ครับผม
0: แล้วอินเดียก็ถึงไปเริ่มก่อน
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้บุญใหญ่ในดินแดนพุทธภูมิครั้งนี้กันทุกคน
1: สาธุในมุมมองของพระอาจารย์นะครับที่ได้ไปเห็นพื้นที่จริงแดนพุทธภูมิซึ่งต้องบอกว่าในสมัยพุทธกาลนี้เจริญมากนะครับมีพระอาหารหันต์มากมายแต่ก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราในฐานะชาวพุทธเมืองไทยลูกพระธรรมเราจะช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาเมืองไทยเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองยังไงเป็นพันพันปีไม่ให้ซ้ำรอยแดนพุทธภูมิครับผม
0: ชาวอินเดียเนี่ยขาดพระพุทธศาสนามานาน
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะในอินเดียเนี่ยมีชาวพุทธเนี่ยอยู่แค่ 0.7%
1: ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ยเรามีโอกาสอันดีที่ได้เจอครูดีอย่างเช่นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเน
1: ี
0: ่ยเราก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากที่ได้มาพบครูบาอาจารย์ของเราทีนี้เนี่ยพอพบครูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องถือโอกาสศึกษาธรรม
1: ครับผม
0: ด้วยการมาตั้งใจเรียนเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันเพ
1: ื่อ
0: จะศึกษาธรรมโดยเฉพาะคำสอนของคุณครูไม่ใหญ
1: ่ครับผม
0: เนี่ยแล้วก็ศึกษาธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วย
1: นั่งสมาธิน
0: ั่งสมาธิ
1: มากเลย
0: จะตามเสียงของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ด้วยก็ได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโย
1: ครับผม
0: พอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็ไปเผยแผ่ธรรมกัน
1: ต้องช่วยกัน
0: ต้องช่วยกันเผยแผ่ธรรมอย่างเช่นเนี่ยหลวงพ่อท่านมีโอวาทมีนโยบายอะไรให้ไปทำเราก็ทำตามพ่อทำเพื่อพ่ออย่างเช่นไปอินเดียไม่ว่าจะทุรกันดารลำบากขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องไปเผยแผ่ธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมนี่หลักใหญ่ก็คือไปเคารพในการปฏิสันถารเป็นหัวใจใหญ
1: ่เป็น
0: ห
1: ั
0: วใจในการเผยแผ่ธรรมเลย
1: ครับผม
0: เนาะสุดท้าย
1: ผู้อ่อนน้อม
0: ใช่
1: เราไม่ได้ไปเปลี่ยนความเชื่ออะไรแต่เอาความจริงไปบอกเขา
0: ใช่เคารพในการปฏิสันถาร เช่นเวลาเราไปงานกฐินต่างๆนานาเน
1: ี่
0: ยเราก็ไปด้วยความเคารพนอบน้อม
1: ครับผม
0: แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือปกป้องธรร
1: ม
0: อย่างเช่นเราเวลามีเหตุการณ
1: ์เกี่ยวกับ
0: พระพุทธศาสนามีภัยเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันปกป้องธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซ
1: ึ่
0: งอันนี้เราก็ถนัดกันอยู่แล้ว
1: ลูกพระธรรม
0: ลูกพระธรรมเนี่ยเป็นอาชีพของเราเลยปกป้องธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้น4ข้อธรรมเนี่ยเราก็ควรจะนำไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัติศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ปกป้องธรรม
1: สาธุยังมีเวลาอีกนิดหน่อยประวัติส่วนตัวพระอาจารย์นิดหนึ่งมาได้ยังไงครับ
0: ก็หลวงพี่ก็เคยเป็นอาสาสมัคร
1: เหรออ
0: าสาสมัครของกององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยหลวงพ
1: ี่
0: เป็นหัวหน้ากองเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: ตอนนั้น
1: ปีไหนครับ
0: ปี46ได
1: ้อ๋อ
0: แล้วก็ตอนนั้นก็
1: ใครชวนมาครับผม
0: ตอนนั้นมีผู้นำบุญชวนมาอ๋อ
1: เหรอครับ
0: เพราะว่ามีต้องการให้ไปรับแขกต่างประเทศ
1: อ๋อครับ
0: เป็นพระต่างประเทศ
1: เป็นพระต่างประเทศใช่ไหมครับ
0: ซึ่งเป็นพระที่เราคุ้นๆตอนระบวชเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: เหรอครับ
0: เพราะตอนนั้นก็ไปเหมือนว่าไปเอนเตอร์เทนพระต่างประเทศก็คือ เรามีรถส่วนตัวแล้วก็ได้ภาษาเราก็เลยไป
1: ดูแลเลย
0: ขับรถ พาพระเวลาพระท่านมาร่วมงานเช่น22เมษายน

0: ครับผม
1: ต่างๆเนี่ยวิ
0: ค
1: ส
0: รา ับ
1: ขบูชาเนี่ยเราก็จะมีผู้นำบุญก็ชวนไปแล้วบอกว่าให้ไปช่วยพาพระไปเที่ยวดูตามวัดต่
0: อ๋อ
1: างๆได้ไปสัก
0: คร
1: ก
0: ับ
1: ะตามวัดต่างๆที่สำคัญของป
0: คร ระ ั
1: เท
0: บ
1: ศไทย
0: ก็
1: แล้วก็ดูแลท่าน
0: ก็แล้วถ้าภาษาเราก็ไกด์ทัวร์เนาะได้ภาษาขับรถไปเองเลยสารถีแก้วเลย
1: ใช่ใช่ก็ได้ไปอุปถาก
0: ครับ
1: พระ
0: ผ
1: ผู
0: ม
1: ้ใหญ่อย่างเช่นหลวงพ่อนุรุทธะที่เป็นพระศรีลังกาหลวงพ่อธรรมปโลของเนปาลพระผู้ใหญ่ต่าง
0: ๆครับทำอยู่นานไหมครับจึงได้บวชอีกที
1: ทำอยู่ได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็ได้บวชตอนนั้นก็บวชโครงการ500รูป
0: เลยครับ
1: ที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะลงเอง
0: เป็นพระพี่เลี้ยงใช่ไหมครับ
1: ตอนนั้นมาบวชเป็นพระธรรมทายาท
0: แล้วก็
1: เป็นพระพี่เลี้ยงตอนบวชพัน
0: บวชพัน
1: สถาปนา
0: ครับผมก็ตัดสินใจบวชรุ่นนั้นเลย500
1: ใช่บวชรุ่น500
0: ครับ
1: เสร็จแล้วจริงๆก็จะบวชแค่1,000
0: พรรษาครับ
1: แต่เนื่องจากว่าม ีงานบุญอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไปเป็นพระพี่เลี้ยงเดี๋ยวไปงานนี้ต่องานมีงานต่อเรื่อยๆ
0: บวชต่อโครงการต่อโครงการไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆ
0: จนปัจจุบันกี่พรรษาครับ
1: ปัจจุบัน18พรรษ
0: าอะไรที่เป็นเหตุให้พระอาจารย์นอกจากโครงการต่อโครงการทำให้พระอาจารย์มีความสุขในเพศสมณะจนถึง18พรรษา
1: ก็หลวงพ่อทั้งสองทำให้หลวงพี่มีความสุขเมื่อเวลาเรามีทุกข์เรานึกถึงหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวเนี่ยนึกถึงเราก็ชื่นใจทุกครั้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราดำรงสมณธรรมต่อได
0: ้นี่คือเหตุสำคัญเลย
1: ไม่ว่าจะเจออะไรหนักๆมาแล้วก
0: ็
1: นึกถึงหลวงพ่อทั้งสององค์แล้วก็นึกถึงอาจารย์ของหลวงพ่อก็คือคุณยายมหาตนะอุบาสิกาจันทร์คนต้องยุงที่ท่านเจออุปสรรคมามากมายเราก็ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบในการดำรงสมณธรรมของเรา
0: โอ้สาธุนี่ประวัติโดยย่อแต่ทั้งหมดทั้งพวงนั้นก็เดินตามรอยครูบาอาจารย์ของเรานะครับที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบและก็เป้าหมายของเราก็ชัดเจนซึ่งก็คุณยายนะครับต้องบอกคุณยายอาจารย์ของเรานี่ได้รับนะครับต้องได้รับคำสั่งจากหลวงปู่นะครับพระผู้ปราบมานะครับว่าให้เอาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับจะมาถึงหลวงพ่อคุณครูบาใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อตาตาชิโวแล้วก็มาถึงพวกเราทุกคนตอนนี้ทั่วโลกก็200กว่าศูนย์สาขานะครับพระอาจารย์
1: ใช่
0: ตอนนี้ของพระอาจารย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งใน
1: เป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม
0: อ
1: ๋
0: อเป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมนะครับ
1: ใช่
0: ก็จะรับกฐินกระจายกฐินอะไรต่างๆของวัดรับนโยบายต้องบอกเป็นลิตเติ้ลวัดพระธรรมกาย
1: ในดินแดนพุทธภูม
0: ิดินแดนพุทธภูมิเนาะเนี่ยก็ทุกศูนย์ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อขยายพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับทั้งรายการสุดต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระกิตติพงศ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะครับที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆกำลังใจดีๆในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในแดนพุทธภูมิและเป็นกำลังใจพวกเราว่าเราเมืองพุทธก็ต้องรักษากันให้ยืนยาวต่อไปก็จะเป็นบุญเป็นบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดเด็กทานกราบขอพระคุณนะครับ
1: สาธุเจริญพร
0: สาธุอย่าลืมนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะครับเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วก็ไปที่สุดแห่งธรรมตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะครับซึ่งอย่าลืมสัญลักษณ์รายการเราใจสู้ชูนิ้วเดียววันนี้ลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุ

สามเณรจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเริ่มศึกษาธรรมะมากยิ่งขึ้นตั้งใจฟังธรรมะมากขึ้นและฝึกความมีวินัยความเคารพและอดทนที่ยิ่งขึ้นไปความปรารถนาอันสูงสุดประการหนึ่งของสามเณรนะคะก็คือสามเณรนั้นมีความใฝ่ฝันและปรารถนาอยากจะเป็นนาคหลวงของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อธรรมชโยเคยบอกว่าสามเณรนาคหลวงนั้นคือผู้ที่จะนำชื่อเสียงเกียรติยศอันดีงามมาสู่วัดพระธรรมกายมาสู่หลวงพ่อและหมู่คณะพอสามเณรได้ฟังดังนั้นนะคะสามเณรจึงตั้งใจและตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นสามเณรนาคหลวงของหลวงพ่อให้ได้อีกทั้งโยมพ่อโยมแม่ก็หวังให้สามเณรลูกชายนั้นจบปริญญาธรรม9ประโยคสามเณรอยากจะเป็นความภาคภูมิใจของหลวงพ่อธรรมชโยของหมู่คณะและของโยมพ่อโยมแม่สามเณรจึงเฝ้าเพียรพยายามตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองและตั้งใจเล่าเรียนพระบาลีโดยมีเพื่อนสามเณรด้วยกันนะคะซึ่งเป็นคู่แฝดนะคะเป็นคู่บัดดี้ด้วยกันมานั่นก็คือพระมหาพนาวัตรธรรมันตะคามีนะคะซึ่งท่านก็เป็นสามเณรนาคหลวงเมื่อปี2568ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งสามเณรเจษฎาเองนะคะก็ส่งเพื่อนสามเณรซึ่งปัจจุบันก็คือพระมหาพนาวัตรนั้นถึงฝั่งฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพระมหาพนาวัตรนะคะท่านสามารถสอบผ่านได้ทุกปีค่ะส่วนสามเณรเจษฎาเองนะคะท่านบอกว่าโอ้โหตอนที่เรียนปริญญาธรรม5ประโยคนั้นท่านสอบไม่ผ่านค่ะท่านบอกว่าโอ้เสียใจมากเลยแต่ท่านก็ตั้งใจใหม่เอาใหม่นะคะตั้งใจด้วยความหรือว่าตั้งใจมั่นมีหัวใจที่แน่วแน่นะคะและท่านบอกว่าขยันมากๆนะอ่านพระบาลีจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะบางทีหลับฟุบคาโต๊ะหนังสือก็มีนะคะแต่ไม่เคยย่อท้อและที่สำคัญได้คู่บัดดี้ก็คือพระมหาพนาวัตรนี่แหละค่ะเป็นยอดกัลยาณมิตรคอยประคับประคองพร้อมกับเพื่อนสามเณรท่านอื่นๆด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและที่สำคัญสามเณรบอกว่าเพราะมีหลวงพ่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีมีหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบทำให้สามเณรเกิดกำลังใจในการศึกษาพระบาลีจึงสามารถสอบผ่านมาได้จนสำเร็จปริญญาธรรม9ประโยคและได้เป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในปีนี้ได้สำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะสามเณรก็เผยความในใจบอกว่าสามเณรนั้นต้องโอ้โหภาคเพียรจริงๆดูหนังสือวันละหลายชั่วโมงนะคะเป็น10ชั่วโมงก็เคยมีมาแล้วเข้าเรียนเป็นประจำเพราะถ้าไม่เข้าเรียนความรู้ก็จะไม่ทันเพื่อนต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนานามากมายแต่เพราะใฝ่ฝันอยากจะเป็นนาคหลวงจึงตั้งใจทุ่มเทเรียนอย่างเต็มที่และที่สำคัญนะคะสามเณรบอกเคล็ดลับเอาไว้ด้วยขณะเดียวกันสามเณรเองก็ต้องสั่งสมบุญด้วยนะไปเวียนประทักษิณวันละหลายๆรอบนะคะพร้อมกับพระมหาพนาวัตรนี่แหละค่ะและอธิษฐานจิตนะคะขอองค์พระธรรมกายล้านพระองค์ขอให้สอบผ่านค่ะและสามเณรบอกว่ารู้สึกว่าการได้ศึกษาพระบาลีนั้นเหมือนดังว่าสามเณรได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันยิ่งอ่านบาลีนะคะใจนั้นก็ยิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ทำให้การปฏิบัติธรรมมีผลที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปด้วยเพราะภาษาบาลีช่วยชำระล้างจิตใจของสามเณรให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปค่ะซึ่งสามเณรนะคะก็กราบขอบพระคุณต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะซึ่งเป็นยอดผู้นำในการสร้างบารมี
สามเณรบอกว่าหลวงพ่อคือกำลังใจอันสูงสุดของสามเณรและสามเณรขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงที่คอยให้การอบรมพร่ำสอนขอขอบคุณเพื่อนๆสาธมิกเพื่อนสามเณรที่เป็นยอดกัลยาณมิตรคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและขออนุโมทนาบุญกับโยมพ่อโยมแม่ซึ่งวันนี้นะคะโยมพ่อโยมแม่ก็พร้อมทั้งเหล่าญาติๆนะคะก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมากันเป็นคันรถกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งโยมพ่อก็คือโยมพ่อสมบูรณ์กันหาพิมพ์รวมไปถึงโยมแม่นะคะคือโยมแม่นิรมนกันหาพิมพ์นะคะพร้อมๆกับคณะญาติค่ะซึ่งก็เดินทางมาจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเพื่อมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของสามเณรในครั้งนี้ด้วยค่ะสามเณรก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะคะรวมไปถึงสาธุชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสามเณรมาโดยตลอดในทุกๆด้านโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพนะคะผู้ใหญ่ใจบุญใจดีที่อยู่เคียงข้างวัดพระธรรมกายเป็นผู้ให้กำลังหลักนะคะสนับสนุนให้สามเณรนั้นได้มีกำลังเรี่ยวแรงและมีเวลาในการอ่านพระบาลีนะคะสามเณรได้ทุ่มเทสรรพกำลังที่ญาติโยมนั้นน้อมถวายมาใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดมาเรียนศึกษาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตั้งใจที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมนั้นมาประกาศธรรมต่อนะคะเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่คู่โลกเป็นที่พึ่งให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายไปตราบนานเท่านานและสามเณรเองก็ขอน้อมนำบุญกุศลจากการบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้และทุกๆบุญทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตให้ถึงพร้อมแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะนี่ก็เป็นความในใจของสามเณรเจษดากันหาพิมพ์สามเณรปเรียนธรรม9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งจะเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในวันอาสาฬหบูชาวันนี้นั่นเองค่ะ

0: อีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นนะคะจะเป็นริ้วขบวนอัญเชิญไตรพระราชทานและสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะจากนั้นในเวลา 13:00 น.เมื่อพระอุปชาคือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปเรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสราชโอรสารามราชวรวิหารเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนะคะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอุปชาพร้อมด้วยพระเถรานุเถระนะคะที่เมตตามาประกอบพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธีชลออชิโตปเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพระคู่สวด
1: พระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีอุทัยยาโนทโยปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองพระคู่สวดและพร้อมด้วยพระนั่งอันดับนะครับคือพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาภรณ์สวองปัญญาทโรปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวราราม
0: พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนาภรณ์สมเจตอธิจิตโตปเรียนธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดเสวตฉัตรพระอารามหลวง
1: พระเดชพระคุณพระศรีวชิระธรรมาภรณ์เสนียุทธสมทัศน์ศรีปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวราราม
0: ท่านพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ
1: พระครูปริยัติยาคมเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งเจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต
0: ์พระมหาสุราชชาติชัญโยปเรียนธรรม7ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การาม
1: พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์รังสฤทธิ์อิทธิจินตโกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิระวิเทศสมบุญสัมมาปุญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชระเวทีบัณฑิตวรปัญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศหานชัยอาสภกันโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระครูสิทธิรัตนวิเทศจรินรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

พระครูสังครักษ์วิชิตกิจจชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหานพพรปุญญชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาพรชัยวรชโยปริยัติธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนกองภาวนาสำนักองค์ประธานพระมหาธงชัยสารชโยปริยัติธรรม9ประโยคครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายพระมหาดำรงปัจโชตะชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายพระมหาวิทยาจิตตะชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายพระมหาบรรพิชิตประสิทธิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายและพระมหาทศพรกิตติวโรคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้ค่ะ

และอีกสักครู่นะคะริ้วอัญเชิญริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านได้เข้านั่งประจำพื้นที่เตรียมกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมรองรับกระแสทานแห่งบุญที่กำลังจะบังเกิดขึ้นค่ะ

บัดนี้ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรและสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังเข้าสู่อุโบสถแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับขบวนอัญเชิญโดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: สำหรับผู้อัญเชิญไตรพระราชทานคือนายดงพลรุจิธรรมธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
1: และคณะผู้อัญเชิญสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยโยมพ่อสมบูรณ์กันหาพิมพ์โยมมารดานิรมนกันหาพิมพ
0: ์คณะผู้อัญเชิญของพระราชทานประกอบไปด้วยพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี
1: ว่าที่ร้อยตีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานี
0: นางจิรประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
1: นางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวง
0: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
1: นายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
0: พันตำรวจโทกวินเวศวิริยะสิริภักดีรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
1: นางสาวสุทธิดาธัญญรัตนศรีสกุลนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
0: นายหารไตรเจตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
1: และนายจุฬาคดทองคำเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะอีกไม่กี่นาทีนับจากนี้พิธีอุปสมบทยกฐานะจากสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะขึ้นสู่การเป็นพระแท้ผู้งดงามด้วยศีลาจารวัดผู้เป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนาของสามเณรเจษดากันหาพิมพ์สามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์จะเริ่มขึ้นเมื่อพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เปลี่ยนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพระอุปัชฌาย์จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนายดงพลรุจิธรรมทัตจะได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรมาถวายแด่สามเณรสามเณรจะได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรน้อมถวายแด่พระอุปัชฌาย์และเข้าสู่พิธีขอสรณคมและศีลเป็นลำดับต่อไปจากนั้นโยมพ่อและโยมแม่จะได้อัญเชิญบาตรน้อมถวายแด่สามเณรสามเณรจะได้อัญเชิญบาตรน้อมถวายแด่พระอุปัชฌาย์และเข้าสู่พิธีขอนิสัยและอุปสมบทเป็นลำดับต่อไปอีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นขอให้ทุกท่านน้อมใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังใจของเราให้เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธา

ยอดกัลยาณมิตรและสาธุชนผู้รักในการสร้างบุญทุกท่านค่ะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าชีวิตนักบวชกับการศึกษาพระปริยัติธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วถ้ายังมีร่างกายแข็งแรงยังสดชื่นและไม่มีภารกิจเครื่องกังวลอันใดแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพราะเป็นหน้าที่ของพระของเนนที่จะต้องศึกษาคำสอน

0: ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่มีการสอนในสถาบันต่างๆยิ่งเรียนสูงๆขึ้นไปยิ่งไม่มีไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกยกเว้นที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาหรือคณะที่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีเลย
1: นอกจากนี้นะคะหลวงพ่อธรรมชโยยังเคยกล่าวเอาไว้ว่าใครชาวโลกมักจะคิดกันว่าใครมาศึกษาความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะพิสูจน์ไม่ได้คือคิดเองและพูดเองว่าพิสูจน์ไม่ได้ทั้งที่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งสิ่งที่จะต้องพิสูจน์คือเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองและผู้ที่จะพิสูจน์ได้แล้วก็มีอยู่เราก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธีสามารถที่จะเรียนรู้ได้เสียดายว่ายิ่งเรียนทางโลกสูงๆขึ้นไปยิ่งห่างไกลจากแสงสว่างจากวิชาความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยให้มีสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตละโลกแล้วไปก็ดีมีความสุขในสังสารวัฏสุดท้ายได้บรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตคือมรรคผลนิพพาน
0: นอกจากนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้ยืนยันว่าผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้ศึกษาภาษาบาลีซึ่งเก็บรวบรวมพุทธวจนะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เวลาเข้าห้องเรียนได้ฟังสิ่งที่พระอาจารย์ท่านสอนเมื่อได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์และสูงส่งใจก็พลอยสูงส่งและบริสุทธิ์ตามไปด้วยและยังได้วิธีการที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นแบบเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระเนนผู้มีบุญทั้งหลายจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีเรียนให้แตกฉานเราเป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมเป็นกำลังหลักที่จะต้องนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดมาสั่งสอนญาติโยมและชาวโลกทั้งหลายถ้าเรายังไม่แตกฉานยังไม่แจ่มแจ้งแล้วชาวโลกจะแจ่มแจ้งได้อย่างไร
1: หลวงพ่อธรรมชโยยังได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าจะเรียนบาลีให้แตกฉานต้องเรียนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นสามเณรมาเรียนรู้กว่าจะได้บวชพระก็ได้นาคหลวงแล้วคือได้ป.ถ.9ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่พอจบประโยค9ก็เรียนต่อประโยค10คือเรียนธรรมะปฏิบัติกันต่อไปเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางแนวทางเอาไว้มีปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลายๆรูปพอจบประโยค9แบกกรดเข้าป่าไปเลยและก็ออกจากป่านำธรรมะปฏิบัติมาสั่งสอนญาติโยมนี่ต้องอย่างนี้สินี้ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระพ่อของเราค่ะซึ่งอีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย
0: ์พระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้เมตตาเป็นพระคู่สวด
1: พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเมตตามาเป็นพระคู่สวด
0: สำหรับพระนั่งอันดับได้รับความเมตตาจากพระเดช

0: พระคุณพระเมธีธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามปริยัติธรรม9ประโยค
1: พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนาภรณ์ปริยัติธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดเสวตฉัตรพระอารามหลวง
0: พระเดชพระคุณพระศรีวชิระธรรมาภรณ์ปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
1: ท่านพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ
0: พระครูปริยัติยาคมเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งเจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต
1: ์พระมหาสุราชชาติชัญโยปริยัติธรรม7ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลคลองสี่เจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การาม
0: พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิระวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาสุธรรมสุรตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระครูสังฆรัตน์วิชิตกิจจชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหานพพรปุญญชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาพรชัยวรชโยปริยัติธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนกองภาวนาสำนักองค์ประธาน
1: พระมหาธงชัยสารชโยปริยัติธรรม9ประโยคครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาดำรงปัจโชตชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาวิทยาจิตตชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาบรรพชิตประสิทธิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
1: และพระมหาทศพรกิตติวโรคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้

สามเณรเจษฎากัณหาพิมพ์สามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อผ่านการอุปสมบทแล้วจะได้รับฉายาว่าธรรมเมธีแปลว่านักปราชญ์แห่งธรรมท่านเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2546ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อนายสมบูรณ์กันหาพิมพ์โยมมารดาชื่อนางนิรมน

กันหาพิมพ์ท่านผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและเมื่อพระอุปัชฌาย์เดินเข้าสู่ภายในอุโบสถแล้วท่านจะได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับ

สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

กราบอาราธนาสามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายดงพลรุจิธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและน้อมอัญเชิญพระไตรพระราชทานน้อมถวายแด่สามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อประกอบพิธีขอสรณคมและศีลเป็นลำดับต่อไป

ขณะนี้สามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ได้ถวายผ้าไตรแด่พระอุปัชฌาย์และได้รับ

ผ้าไตรจากพระบัชชาเพื่อไปคลองผ้าในขณะนี้ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายเพื่อรับกระแสทานแห่งบุญจากการบวชในครั้งนี้นะครับ

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะได้รับฉายาว่าเป็นพระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นั้นต้องใช้ความอดทนมีวิริยะอุตสาหะต่อเนื่องยาวนานกว่า9ปีทุกเวลานาทีที่ผ่านไปนั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้นคว้าและท่องจำพระบาลีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกตัวอักษรพระภิกษุนาคหลวงทุกรูปและพระมหาปริยัติธรรมทุกท่านต้องเปี่ยมไปด้วยกำลังใจอันสูงส่งดึกดื่นค่อนคืนในยามที่ชาวโลกกำลังพักผ่อนแต่ทว่ามหาปริยัติแต่ละท่านต้องลุกขึ้นมาเพื่อท่องจำพระบาลีหลายครั้งท้อแท้แต่ไม่สิ้นหวังยังมีพลังใจเต็มเปี่ยมเพื่อจะมุ่งก้าวไปคว้าธงชัยแห่งพระปริยัติให้ได้ด้วยความภาคเพียรอย่างอุกฤษในทุกโมงยามก็ปรากฏผลกลายเป็นความสำเร็จอันสูงสุดในวันนี้ที่สามารถคว้าธงชัยแห่งพระบาลีมาอยู่ในกำมือได้อย่างสมภาคภูมิ

สำหรับสามเณรเจษฎากัณหาพิมพ์สามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อผ่านการอุปสมบทแล้วจะได้รับฉายาว่าธรรมเมธีแปลว่านักปราชญ์แห่งธรรมท่านเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2546

นางนิรมนกัณหาพิมพ์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559ประสบการณ์ในการสร้างบารมีปีพุทธศักราช2559ได้รับมอบหมายให้คอยดูแลอุปถากพระมหาเถระภายในวัดและในปีเดียวกันนั้นท่านได้รับสามเณรคุณธรรมดีเด่นประจำปีปีพุทธศักราช2562ถึง2563ได้เป็นอนุกรรมการศูนย์สารพิชาและได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงอบรมสามเณรหน่อแก้วปริยัติธรรมรุ่นที่7และรุ่นที่8ปีพุทธศักราช2565ได้เป็นรองประธานคณะกรรมการสามเณรวัดพระธรรมกายพุทธศักราช2566ได้เป็นคณะกรรมการสามเณรหัวหน้าศูนย์สารพิชา

0: วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสรณัง

0: ทัสสะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ
1: อิมานิทัสสะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ อิมานิทัสสะ สิกขาปะทานิ สมาทิยามิ อิมานิทัสสะ สิกขา

0: หรือองค์หลวงไปรับบาตร
1: ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญโยมบิดาสมบูรณ์กันหาพิมพ์และโยมมารดานิรมนกันหาพิมพ์ได้อัญเชิญบาตรพระราชทานที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและน้อมถวายแด่สามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ครับจากนั้นสามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์จะได้น้อมถวายบาตรแด่พระอุปัชฌาย์เพื่อประกอบพิธีขอนิสัยและอุปสมบทเป็นลำดับต่อไป

0: รณะอหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยเมพันเตหูหิอุปชาโยเมพันเตหูหิอุปชาโยเมพันเตหูหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธุพันเต
1: โอปายิกัง
0: สาธุพันเต
1: ปัสสาติเกนะสัมปาเทหิ
0: สาธุพันเตอัจฉะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอหัมปิเถรสะพาโรอัจฉะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอหัมปิเถรสะพาโรอัจฉะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอหัมปิเถรสะพาโร

0: ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมงคลภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยให้ชื่อว่าธรรมะเมธีดังนี้
1: อามะพันเต
0: ส่วนพระประชามีนามว่าสุระเตโชดังนี้
1: อามะพันเต
0: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังปชังขาเปตโพอุปชังขาเปตวาปัตจิวรังอาจิกิตพังอายันเตปัตโต
1: อ
0: ายังสังฆาเต
1: อ
0: าม
1: ะพันเต
0: อายังอุตราสังโฆ
1: อามะพันเต
0: อายังอันตรวาสโก
1: อามะพันเต
0: คัจฉามุมิโอกาเสติทาหิถอยหลังไปยืนที่

ตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังญาจามิปุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังญาจามิปุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

อิทานิโคปันเตอยังธรรมะเมธีนามาสัมมณีโรมมอุปสัมปทาเปโคอุปสัมปทางอากังคมานุสังขังยาจติอาหังสัพพมิมังสังขังอเชสามิจาทุปันเตสโพยังสังโฆอิมังธรรมะเมธีนามาสัมมณีรังอันตรายิเกตเมปุจิตวาตถาปัตตกันละตังยัตวายติจตุเตนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิธานังกะ

หลังจากเสร็จอุปสมบทกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้บอกอนุสาสน์แก่ภิกษุผู้บวชใหม่คำว่าอนุสาสน์หมายถึงคำเตือนคำสอนที่ต้องเตือนต้องบอกกันในเบื้องต้นเพื่อเป็นหลักปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดความบกพร่องในภายหลังอนุสาสน์นั้นเธอได้ศึกษาเล่าเรียนมาสมัยที่บวชใหม่ๆก็คือนิสัย4และอกัลยกิจ4มีอะไรบ้างนั้นให้เธอไปทบทวนไปอ่านแม้จะได้สอบผ่านได้มาแล้วแต่ก็คงจะลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปดูในหนังสือพระวินัยมุกเล่ม1ซึ่งเป็นพระวินัยสำหรับภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดบกพร่องต่อไปจะได้บอกนิสอนุสาสนี้เป็นภาษาบาลีหรือภาษาของพระพุทธเจ้าซึ่งเธอได้ศึกษาและเรียนมาจะมีความหมายอย่างไรเธอก็เข้าใจแล้วก็ไปอ่านทบทวนก็จะได้รู้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเธอในขณะที่ฟังอยู่นึกภาวนาเกสาโลมานคานตาทะโชไปเรื่อยๆอนุญาติโคภควาวสัมปาเทตวาจตารโณิสเยจตาริจะอักรณียานิอาจิคิตุงปินิยาโลปโภชนังนิสายะปปชาตถาเตยวาชิวาสาโหกรณีโออาติเลกลาโพสังคมัตตังอุเทสพัตตังนิมันตนางตรากพัตตังปักกังโพสัจจิกังปาติปัติกังปังทุกุรจีวรังนิสายะปปชาตถาเตยวาชิวาสาโหกรณีโออาติเลกลาโพโคมังกปาติกังโกเสยังกัมพรังสานังพังคังรุกขมูระเทนาสนังนิสายะปปชาตัตถุเตยวาชิวังอุสาโหกรณีโยอาติเลคราโภวิหารุอาติโยโคปาสาโทหัมมิยังกูหาปุติมุตเพสชังนิสายะปปชาตัตถเตยวาชิวังอุสาโหกรณีโยอาติเลคราโภวิหารโอทโยโคปาชาโทหัมยังคูหาปูติมุตเพสชานิสายะปปชาตัตเตยวาชิวังวสาหุกรณีโยอติเลกลาโพสปินวานิตังเตลังมทูพานิตังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตุโนธัมโมนันปิเสวิสโภอันตมสุติระชานกตายาเปโยภิกขุเมตุนังธัมมังปิเสวะติอัตมโนโหติสักยะพุติโยเสยทาปีนามาปุริโสสิสัจจินวะพะโพเตนะสิริละพันธเนนะชีวิตุงเอวัมเมวะภิกขุเมตุนังธัมมังปฏิเสวิตวาอาจจมโนโหติอัตกยะปุติโยตันเตยวะชีวะกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาทินังไทสังฆาตังนาอาธาตพังอันตมโสตินะตรังตินะสระกังอุปาทายะอาจจมโนโหติอัตกยะปุติโยสยทาปินามาปันดูปราโสพันธนาปโมโตอภพอริตตายะเอว

0: เมวะภิกขุปาทังวาปาทาระหังวาอติเลกปาทังวาอตินังเทสังฆะทังอาทิยิตวาอัตมโนโหติยสักยะพุติโยตันเตยวะชิวะกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสันติชาปาโนชีวิตานะโวโรเปตโพอันตมโสกุณฑกิปิณิกิปิลิปคังอุปาทายะอัตมโนโหติยสักยะพุติโยสยทาปินามะปุตุสิลาทวิทาปินาอปติสันติกาโหติเอวเมวะภิกขุสันติชะมนุสวีคังชีวิตาวโรเปตวาอัตตโนโหติยสักยะพุติโยตันเตยวะชีวะกรณียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสธัมโมนาอุลปิตโพอันตมโสสุญญาคาเรพระมามีติโยภิกขุปาปิโชวิชาปะกตวะสันตังอภูตังอุตริมนุสธัมมังอุลปติชาณังวาวิโมกขังวาสมาธิงวาสมาปัตติงวามัคคังวาผลังวาอัตมโนโหติยสักยะภูติโยสยทาปินามาตาโรมัตกะชินวาภาโปปุณาวิรุณียาเอวเมวะภิกขุปาปิโชเวชาปะกตวะสันตังอภูตังอุตริมนุสสัมมังอุลปิตวาอัตมโนโหติยสักยะภูติโยตันเตยาวะชีวังอกัลลนิยันติ
1: ปันเต

เราเสร็จพิธีแล้วนะเดี๋ยวต้องใจกรวดน้ำรับพรกันยะถาวะริวาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อจะนำไปประดิษฐานยังดินแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียค่ะซึ่งการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะทางสถานี GBN by DMC ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเรานะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมสายบุญนะคะให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกผ่านทางสถานี GBN by DMC ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะคะมีคุณเชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการในภาคภาษาอังกฤษและดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยเป็นพิธีกรภาคภาษาไทยค่ะ
2: Welcome to the GBN by DMC live broadcast of the enshrining of the Buddha relics in Pota Santiwan Thammachaya Temple, Nagpur, India, broadcasted from the Thammakaya Pavilion, Wat Pra Thammakaya, Thailand. Dr. Suchada Thongmalai, your host in Thai, and I, Shawani Yinvanit, your host in English, welcome you.
1: ค่ะและวันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งนะคะของพวกเราทุกคนที่จะได้ร่วมกันนะคะในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับกำหนดการพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานมีดังต่อไปนี้ค่ะอีกสักครู่นะคะเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีคณะสงฆ์และยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญนะคะจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีสำคัญในลำดับต่อไปค่ะและเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลนะคะผู้แทนคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้แทนสาธุชนจากทั่วโลกนะคะจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุและส่งต่อไปยังศูนย์กลางพิธีจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานและในช่วงท้ายของการประกอบพิธีกรรมนะคะท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานค่ะ
2: For the schedule of enshrining the Buddha relics is as follows. In a few minutes, the presiding monk will arrive at the center stage. The Sangha and all meritorious devotees will come together and pay homage to the Triple Gem and practice meditation to refine our body, speech, and mind to be pure and clean before performing the next important ritual. When the auspicious time has come, the monastic and lay representatives will then begin the ceremony to enshrine the Buddha's relics by forwarding the relics to the center stage, at which point the presiding monk will perform the ceremony of enshrining the Buddha's relics within the lotus crown of the Buddha image. At the end of the ceremony, the presiding monk will lead all meritorious people to pray with resolute wishes, spread loving kindness, and pay respect to the Triple Gem,Thus will be the completion of the afternoon ceremony.
1: คุณผู้ชมคะภายหลังนะคะจากวันนี้นะคะองค์พระประธานก็จะได้เตรียมความพร้อมที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะคะซึ่งก็นับเป็นวัดไทยแห่งแรกในรัฐมหาราตระนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดงานบุญใหญ่ระดับนานาชาตินะคะเช่นการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติร่วมกับพุทธสภาแห่งอินเดียพุทธสถาน

0: ารแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่จะสร้างพุทธบุตรนานาชาติขึ้นนะคะให้ทุกรูปได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้ฝึกความเป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนาให้ถึงพร้อมแล้วกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศของตนค่ะด้วยการอบรมศีลธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างศรัทธาประสาทะให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งดำเนินการต่อเนื่องนะคะเป็นประจำทุกเดือนโดยมีผู้มีบุญได้ผ่านการอบรมไปแล้วนับพันท่านเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นความไพบูลย์นะคะของพระพุทธศาสนาที่กำลังส่องสว่างไปทุกที่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะ
1: After today, the Buddha image will be prepared to be installed in the Puttasanthiwan Tamachai Temple in Nagpur, India, becoming the first Thai temple in the Maharashtra state, a state renowned in propagating the Buddhist teachings and Buddhism, whilst being the joining point of the international community, such as organizing the International Vesak Day, bringing together all Buddhist communities within and beyond India.This center was founded according to the wish of Longpa Tamashio to be the international foundation of developing heirs of Buddhism, where the training of oneself sufficiently, may they return to their country and fulfill the duty of sharing Buddhism. They will train in discipline, meditation, and strengthen the faith of the lay community, who together will light the world with peace.
0: ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านได้ตรัสว่าสัทธาเทวมนุสสานังกล่าวคือพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการที่จะนำพาเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่นะคะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพานนั่นเองค่ะซึ่งตลอดพระชนชีพของพระพุทธองค์นะคะทรงมีพุทธกิจ5ประการด้วยกันซึ่งท่านทรงถือปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดได้แก่ประการแรกนะคะปุพพันเหปินดะบาปินดะปาตันจะซึ่งเป็นในเวลาเช้านะคะท่านเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายค่ะประการที่สองสายันเหธรรมเทศนังในเวลาเย็นนะคะท่านทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่มหาชนผู้สนใจในการฟังธรรมค่ะและประการที่สามปะโทเสภิกขุโอวาทังในเวลาย่ำค่ำทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาประการที่สี่อัฏฐรัตเตเทวปัญหนังในเวลาเที่ยงคืนค่ะทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาฟังธรรมค่ะและประการที่ห้านะคะปัจจุเสวะคะเตกาเลพับพาพับเพวิโลกนังซึ่งเป็นเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจตราดูสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่อาจจะรู้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนะคะและได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัยการสร้างบารมีของสัตวโลกเหล่านั้นนะคะพุทธกิจทั้ง5ประการดังกล่าวนี้ค่ะพระพุทธองค์นะคะทรงถือปฏิบัติเป็นประจำทุกทิวาราตีตลอด 45 พรรษาแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาไปยังแว่นแคว้นต่างๆโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความเหนื่อยยากแห่งพระวรกายของพระพุทธองค์พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งให้แก่เทวดาพรหมอรูปพรหมทุกชั้นฟ้าตลอดจนเหล่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ต่อเวนยสัตว์ทั้งปวงแม้การเวลานะคะจะผ่านล่วงเลยมากว่า 2,500 ปีแล้วแต่เราชาวพุทธทุกคนต่างตระหนักและก็ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันไม่มีประมาณของพระบรมศาสดาเสมอมาตราบกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะ
1: All meritorious viewers, the Lord Buddha has said that he is the great teacher of all celestial beings and human beings. He has the grace to bring all beings free from the suffering towards the side of Nibbana. There are 5 things that he has always practiced, which were, in the morning, he went out for alms round to please all beings. In the evening, he gave sermon to the masses.

0: In the late evening, he gave sermon to the monks, the heirs to inherit the age of Buddhism. In the middle of the night, he preached the Dhamma and answered the questions of the devas, who came to listen to the Dhamma. All of his 45 years of ordination, ceaselessly without any concern of fatigue, he is the refuge of all devas, brahmas, and as well as human beings and animals. Even though time has passed for more than 2,500 years, Buddhists continue to pay homage to the immeasurable kindness and grace of the Lord Buddha.
1: ซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วนะคะทุกท่านนะคะก็จะได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานร่วมกันนะคะองค์พระประธานที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการนี้นะคะบังเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของเหล่าศรัทธาสาธุชนเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณดินแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อให้เหล่ามนุษย์และปวงเทวาได้เคารพและบูชาและในอนาคตนะคะเมื่อมหาชนผู้มีบุญได้เดินทางมาก็จะได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญณบุญยสถานอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานองค์นี้นะคะบุคคลเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการตามระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปรารถนาที่จะศึกษาถึงที่มาตลอดจนประวัติอันทรงคุณค่าซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้ทุกคนได้หันมาสนใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ
0: In the next few minutes all viewers will experience the atmosphere of sacredness that will arise from the enshrinement of the Buddha relicsThe golden principle Buddha image, complete with 32 characteristics of a great man, was made with the intention of lay devotees to be installed in Putta Santiwan Tamachai Temple, Nagpur, Maharashtra, India. Humans and devas will have the chance to pay homage, and future visitors will have the opportunity to accrue merit with the sacred relics enshrined within this refined Buddha image, thus inspiring them to learn about the precious history.of the Lord Buddha, and is a starting point of their intention to study and practice meditation.
1: ทุกท่านคะการสร้างพระพุทธสร้างพระพุทธปฏิมากรนะคะเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดเลยทีเดียวค่ะประการแรกนะคะบุญนี้จะส่งเสริมให้เราเป็นผู้นำเป็นใหญ่และเป็นประธานนำคนทำความดีได้โดยง่ายเพราะได้สร้างเหตุโดยการสร้างพระประธานเพื่อเป็นศูนย์รวมใจคนทำความดีไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะและประการที่สองค่ะผู้ทำบุญสร้างพระประธานจะเป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวดาเพราะการสร้างพระประธานนะคะให้มหาชนได้กราบไหว้ก็จะยิ่งยกใจของผู้ที่มากราบไหว้นั้นให้สูงส่งยิ่งขึ้นประการที่สามทำให้เกิดในตระกูลสูงค่ะเข้าถึงฐานะอันสูงส่งเพราะขึ้นชื่อว่าบูชาบุคคลผู้ควรบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดค่ะประการที่4ผู้ทำบุญสร้างพระประธานก็จะเป็นผู้มีปัญญาเลิศนะคะเพราะได้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเล็งเห็นคุณค่าขององค์พระพุทธปฏิมากรที่สร้างขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตราบนานเท่านานค่ะ
0: All viewers, the casting of the principal Buddha image to offer as a Buddhist offering, there are many results of merit beyond imagination. Firstly, this merit will encourage us to become leaders, great people, and lead people to do good deeds easily, because it is creating by theprinciple of the Buddha image to be the center where people do good deeds. Secondly, those who make merit to cast the principal Buddha image will be respected by humans and angels. As casting this Buddha image for the public for the purpose of respect and worshiping, this will lift the hearts of those who have come to pay homage higher. Thirdly, to be born in a high family, to reach a high position, because it is the reputationand to be able to be worshipped of the person who is to be worshipped, as the Buddha is considered the most auspicious person. And fourthly, those who make merit in casting the Buddha image will have excellent wisdom, because they have made great merit that has consisted of wisdom to see the value in the teachings of the Buddha, that is the benefit to mankind both now and the future for as long as possible.
1: อันนี้ส่งประการต่อมานะคะผู้ทำบุญสร้างพระประธานก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวนานเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิได้เกิดในปฏิรูปประเทศนะคะ

0: ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพราะได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาและสร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระศาสนานั่นเองค่ะประการที่6นะคะผู้ที่ทำบุญสร้างพระประธานจะเป็นผู้ที่มีรูปร่างที่งดงามสง่าเพราะได้หล่อองค์พระพุทธปฏิมากรที่มีมหาปุริรัสลักษณะนะคะครบถ้วนทั้ง32ประการในชาติที่สั่งสมบุญสร้างบารมีเต็มเปี่ยมดีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษเช่นเดียวกันค่ะประการที่7นะคะบุญจากการสร้างพระพุทธปฏิมากรเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากค่ะสามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าจากหนักเป็นเบาจากเบาให้เป็นหายแม้ตายก็ไปดีค่ะประการที่8หลังจากที่ละโลกไปแล้วนะคะบุญใหญ่นี้จากการสร้างพระประธานจะอำนวยให้ไปเสวยทิพยสมบัติถึงพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขและอธิปไตยอย่างไม่มีประมาณเลยทีเดียวค่ะประการที่9นะคะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่ายถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมายค่ะเพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนานะคะและอานิสงส์ประการที่10นะคะผู้ที่สร้างพระพุทธปฏิมากรได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาคราใดก็จะสามารถเข้าถึงพระภายในได้โดยง่ายเป็นเหตุให้หมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานและเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายค่ะ
1: The next result of the merit. Fifthly, those who make merit in casting the Buddha image will have longevity, right view, and be born in a prosperous country where Buddhism flourish.As they have extended the life of Buddhism and created a cause for prosperity in religion. Next, the person who makes merit by casting a Buddha image will have a beautiful and dignified appearance, as they cast the image of a Buddha with the 33 complete characteristics of a great man. In the life where they have fully completed and accrued merit, they will also have the same features.Next, the merit from casting the Buddha image is of great merit and it is able to cut off and dilute the results of bad karma, and even in death we will go to a fortunate realm. Eighthly, after leaving the world, the merit from casting the principal Buddha image will allow for us to enjoy celestial divine treasures, praise, happiness, sovereignty without measure.Ninthly, when being born as a human, we will have easy access to becoming a millionaire, wealth, as they have donated property to Buddhism. And lastly, when they practice meditation, they will be able to attain the Dhammakaya easily, as it is the cause of the end of defilements and attainment of Nibbana.
0: ผู้มีบุญทุกท่านคะการที่เราได้สร้างพระพุทธตบิสร้างพระพุทธปฏิมากรในครั้งนี้นะคะเปรียบดังการได้สร้างธาตุเจดีย์ค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการสร้างอุเทสิกะเจดีย์นะคะซึ่งก็คือองค์พระพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบุญที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะเป็นสีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาบุคคลใดที่ได้ทอดทัศนานะคะก็ย่อมเกิดตถาคตโพธิสัตถาคือมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีท่านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจตราบนานเท่านานค่ะ
1: As today is Asalaha Busha Day, it is a day that the Triple Gem will complete the Buddha, Dhamma, and Sangha arising in Buddhism. As today, lay devotees will accrue great merit together by participating in today's ceremony throughout all channels of GBN by DMC.Therefore, I invite all meritorious viewers to prepare our body and prepare to enter as the ceremony will commence shortly.
0: ค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะขอให้ทุกท่านนะคะยังจิตให้เลื่อมใสและร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ

หันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพภาคนามการังกโรมาเส

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหม

หลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศด้วยไฟประไลกันบ้างน้ำประไลกันบ้างลมอะไรกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์ยากของเราเนี่ยเมื่อเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิต

ในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่างๆหรือองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าจะต้องเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือเห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นเย็นจะเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเรา
เหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในหรือองค์พระก็ตามถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆ
สว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงดองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ข้าพเจ้ากานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขังบันทามิสัพโสเตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีอะวันตุเต
1: สาธุขอกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์และขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสีส้มแปรแถวเข้าสู่แนวกลางเพื่อเตรียมอัญเชิญองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายโดยยืนบนสติกเกอร์ที่ตรงกับหมายเลขที่โบของทุกท่านโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ยืนบนสติกเกอร์ที่ตรงกับหมายเลขที่โบของทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับได้แปรแถวเข้าสู่แนวกลางเพื่อเตรียมอัญเชิญองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุโดยยืนบนสติกเกอร์ที่ตรงกับหมายเลขที่โบของทุกท่านนะครับเมื่อทุกท่าน

เป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของวัดพระธรรมกายประจำประเทศอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในประเทศอินเดียอาทิโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วอินเดียมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คนโครงการบรรพชาสามเณรมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คนและยังมีการจัดปฏิบัติธรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตรตามเมืองต่างๆอีกด้วยพระประธานองค์นี้เปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จะเป็นหลักเป็นประธานในการพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิของพระพุทธศาสนายอดกัลยาณมิตรทุกท่านจึงเป็นดั่งต้นบุญใหญ่ใน

เรากำลังได้สร้างบุญใหญ่เชื่อมสายบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งขอให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติในบุญที่เรากำลังจะได้กระทำด้วยการทำใจใสๆณศูนย์กลางกายฐานที่7โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ะเป็นหลักเป็นประธานในการพลิกผืนพระพุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิของพระพุทธศาสนายอดกัลยาณมิตรทุกท่านจึงเป็นดั่งต้นบุญใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครั้งนี้เรากำลังจะได้สร้างบุญใหญ่เชื่อมสายบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติในบุญที่เรากำลังจะได้กระทำ

เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันแล้วตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการ

0: ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัย
1: ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัย
0: ประเทศอินเดีย
1: ประเทศอินเดีย
0: ขออานิสงส์แห่ง

0: มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวย
1: มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวย
0: ให้ประสบแต่สิ่งที่ดี
1: ให้ประสบแต่สิ่งที่ดี
0: มีสิริมงคล
1: มีสิริมงคล
0: สำฤทธิผล
1: สำฤทธิผล
0: ในสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ในสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

0: ในลักษณะมหาบุรุษ
1: ประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษ
0: ครบถ้วน32ประการ
1: ครบถ้วน3

0: ที่เคารพยกย่อง
1: เป็นที่เคารพยกย่อง
0: ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
1: ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์

0: กำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ในร่มงา

0: ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ
1: ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ
0: ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรค

0: ฐาน
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ให้

0: ใด
1: สามารถระลึกชาติได
0: ้สามารถระลึกชาติได้
1: ให้ได้สร้างความดี
0: ให้ได้สร้างความดี
1: ตราบชีวิตหมดสิ้น

0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ในวงบุญพิเศษ
1: ในวงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์เขตบรมโพธิสัตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลส

0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระบรมพุทธเจ้า
1: ของพระบรมพุทธเจ้า
0: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระ

0: ตโยโหตุ
1: นิพพานปัจเจโยโหตุ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัจฉา
1: อัพยาปัจฉา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุข

0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์และพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลองค์แรกทำให้พระสงฆ์องค์แรกอุบัติขึ้นและพระรัตนตรัยจึงปรากฏครบองค์สามเป็นครั้งแรกในโลกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนในวาระอันเป็นมงคลเช่นนี้ทำให้ยิ่งระลึกถึงดินแดนที่พระธรรมจักรได้เริ่มหมุนเป็นครั้งแรกนั่นคือดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย
1: สาธุ
0: หลวงพ่อว่าอินเดียต้องเริ่มก่อน
1: สาธุ
0: พระพุทธเจ้ามีนับเท่ากับเม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มีเป็นล้านล้านเพราะฉะนั้นทำไมจะย้อนกลับไปตรงจุดนี้ไม่ได้อินเดียเป็นจุดเริ่มต้นของโลกเริ่มต้นด้วยการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของ

0: จประดิษฐ์ให้เป็นองค์พระต้นแบบและแรงบันดาลใจของชาวอินเดียพันกว่าล้านคนในการสร้างบารมี จนเริ่มตามรอยพระพุทธองค์และปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: สาธุ
0: หลวงพ่อก็เป็นหนึ่งในบุค

0: นประเดี๋ยวเดียวก็เข้าถึงพระธรรมกายทั่วถึงกันหมด
1: สาธุ
0: ดังนั้นเราควรจะมีเป้าหมายที่จะนำพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเอาพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองให้หวนกลับคืนมาเหมือนที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพเหมือนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเอาแบบวันนี้เวลานี้
1: สาธุ
0: ประดุจ 2,500 กว่าปีที่แล้วเวลาเดียวกันเลยให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันเลย
1: สาธุ
0: อินเดียต้องเริ่มก่อน
1: สา

0: ขอให้โลกทุกรูปทุกคนจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยกันทุกรูปทุกคนเนื้อ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ค่ะก็ขอให้ผู้มีบุญจากทั่วโลกเลยนะคะได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: ค่ะก็เป็นความปลื้มปิตินะคะของยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนะคะที่เราได้ร่วมกันในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมถวาย

0: านั่นเองค่ะและในทุกวินาทีนะคะของเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์แห่งการสั่งสมบุญนี้นะคะก็ถ่ายทอดภาพนะผ่านสายตาของคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกซึ่งเป็นภาพแห่งพลังศรัทธาของสาธุชนเหล่าพุทธบริษัท4ที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาค่ะ
1: Dear meritorious viewersThe broadcasting of the ceremony of the enshrinement of the Buddha relics at the Dhammakaya Pavilion, Wat Pra Dhammakaya, as an homage to the Lord Buddha on the occasion of Asalaha Bhusha Day has now ended. All viewers have witnessed each historic moment made today. That is the power of faith when all four Buddhist communities come together to accrue merit as an offering to the Lord Buddha in faith, generosity, and in practice.
0: คุณผู้ชมคะและจากนี้ไปนะคะองค์พระประธานที่เราได้ร่วมใจกันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในเกตดอกบัวตูมนี้นะคะก็จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมสายบุญและหล่อหลอมดวงใจของชาวพุทธอีกทั้งบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งก็คือที่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยแห่งนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางสำคัญนะคะ

0: กรรมการฝ่ายสงฆ์และคารวาสจากวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะคะและพุทธสภาแห่งประเทศอินเดียหรือ Indian Buddhist Council เมืองนาคปูรัฐมหาราชตระประเทศอินเดียนะคะซึ่งจะมีความใส่ใจแล้วก็มุ่งหวังที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานนะคะแล้วก็เรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และปลูกฝังนิสัยผ่านหลักสูตร UG5 เพื่อสร้างต้นบุญต้นแบบในการขยายงานพระพุทธศาสนาให้เบ่งบานในชุมชนต่อไปจึงนับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญนะคะระหว่างองค์กรพุทธจากประเทศอินเดียและประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะได้ร่วมกันนะคะทำรงรักษาสืบสานความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยืนยาวสืบต่อไปค่ะ
1: Dear viewers, from now, the golden Buddha image we have enshrined the Buddha relics within is a symbol of lay devotees connecting to the stream of merit of all Buddhists at Put Santiwan Tamashai Temple, a center in propagating Buddhism and organizing mass international events and congregating the Buddhist communities in India.Put Santiwan Tamachai Temple and the Indian Buddhist Council have made extended efforts in reviving Buddhism with Wat Pratamakai. By this temple is a sacred temple and training UG5 models, you will be able to share Buddhism within India for generations. The image of the four Buddhist communities congregating is historical, an image of two countries uniting in effort and heart for the prosperity of Buddhism.The efforts of these communities will make world peace more viable even more. As of now, the enshrinement of the Buddha relics on the occasion of Asalahat Bhusha Day, July 29, 2026, has now ended. Those who are joining GBN by DMC station will be able to join the conclusion of today's merit shortly. As of now, you would like to rejoice in your merits and bid you farewell.
0: และภาพแห่งความสมัครสมานสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะของพุทธบริษัท4ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นภาพครั้งประวัติศาสตร์อันสำคัญนะคะของพระพุทธศาสนาที่กำลังจะเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินของทั้ง2ประเทศนะคะก็คือประเทศอินเดียและประเทศไทยความร่วมแรงร่วมใจนะคะต้องการให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรักความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งนะคะในดินแดนพุทธภูมิทำให้สันติภาพที่ทุกคนรอคอยบังเกิดขึ้นได้จริงในไม่ช้าซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมงานบุญนะคะที่เป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่สำหรับผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้อีกวาระหนึ่งนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานยังดินแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียนะคะที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะ2569ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะทางสถานี GBN by DMC และช่วงต่อไปนะคะเราจะมารับชมในช่วงสรุปงานบุญทบทวนงานบุญทั้งวันให้ปลื้มกันอีกครั้งในช่วงนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่าประวัติศาสตร์ที่ต้องมีเราวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านรวมพิธีโปรยรัตนชาติมหามงคลและเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินเพื่อสถาปนาเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเป็นทางการพิธีกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะได้ประกอบพิธีบนพื้นที่ก่อสร้างจริงและทุกท่านจะได้ร่วมโปรยรัตนชาติมหามงคลณจุดประดิษฐานองค์พระประธานขนาดพิเศษซึ่งหลวงพ่อเมตตามอบให้สำหรับอาคารหลังนี้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ตามเวลารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองร่วมบุญลูกนิมิตได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์การขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยพร้อมเพรียงกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ซื้อที่ดินผืนสุดท้าย

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเขตทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวน์เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี020-4-77027-716ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวน์สอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ไลน์ ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันแห่งพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวันที่พระรัตนตรัยนะคะครบองค์3เป็นครั้งแรกของโลกค่ะทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้มาทบทวนบุญร่วมกันนะคะสรุปงานบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายจนกระทั่งตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะซึ่งทางสถานี GBN by DMC ได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศงานบุญส่งตรงจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทั่วโลกเสมือนหนึ่งว่าได้ร่วมงานบุญไปพร้อมๆกันนะคะและสำหรับในช่วงสรุปงานบุญนี้นะคะมีคุณธนพรนรมาศและดิฉันสุชาดาทองมาลัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านค่ะช่วงเวลานี้นะคะทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันทบทวนบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันของวันนี้ค่ะรวมทั้งเราก็จะได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอันเป็นปัตตานุโมทนาไมซึ่งเป็นบุญนะคะหนึ่งในบุญกริยาวัตถุ10ประการให้ใจนั้นได้เบิกบานผ่องใสกันไปทั่วโลกเลยค่ะการที่เรานั้นนะคะได้ร่วมกันทบทวนบุญบ่อยๆก็เพื่อให้ใจของเรานั้นได้ชุ่มอิ่มอยู่ในบุญมีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสเกิดความปลื้มปิติเบิกบานใจในทุกๆบุญที่ได้สั่งสมไว้ด้วยดีแล้วค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะครูแม่ใหญ่ค่ะท่านก็ได้ปรารภไว้ว่าครั้งหนึ่งที่เรานึกถึงบุญบุญใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งนึกถึงบุญบ่อยๆบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งผู้มีบุญแต่ละท่านค่ะต่างก็เตรียมความพร้อมทั้งกายวาจาใจของทุกท่านนั้นได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาก่อนที่ทุกท่านจะได้มาสั่งสมบุญร่วมบุญกับลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและลูกหลานของคุณยายอาจารย์ไปทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะและตลอดทั้ง3วาระนะคะกล่าวคือก่อนที่จะทำบุญเราก็มีความตั้งใจและดีใจที่ได้มาสร้างมหากุศลทั้งยังมีทายธรรมอันประณีตเหมาะสมในการถวายทานขณะที่เราทำบุญเราก็ทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยและยิ่งได้ถวายแด่เนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะผลแห่งทานยิ่งทับ

0: ทวีและหลังจากที่ทำบุญไปแล้วใจของเรายังชุ่มชื่นในบุญที่ได้กระทำและยังคงตามตรึกระลึกนึกถึงบุญความปลื้มปิติอย่างต่อเนื่องการที่เราประกอบเหตุเช่นนี้นะคะคือปลื้มในบุญทั้ง3วาระเมื่อคราวที่บุญจะส่งผลนะคะก็จะเกื้อหนุนให้เราถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันน่ารื่มรมใจนะคะแล้วก็ประสบกับความสุขความสำเร็จในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยเลยทีเดียวค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาร่วมกันปฏิบัติตามหลักวิชาด้วยการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญนะคะรวมถึงปลื้มในบุญต่างๆที่ได้สั่งสมกันในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มทบทวนบุญกันตั้งแต่เวลา 9:30 นซึ่งเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟพิธีกรรมงานบุญนี้ได้จัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิบุญนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์และก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีนำกล่าวคำถวายต่างๆในวันนี้ค่ะคือคุณนาฤดีบุญยรัตพันธ์และคุณชุติมนบุญสูงกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคุณบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิและคุณจิราภาบุญยบุตรกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคุณสุนีเศรษฐนันและคุณนราพรฐานะโชติพันธ์กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสาวนีหิรัญญสิริกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟคุณเมนทกะศรีสัตนาและคุณวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและคุณธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะและหลังจากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์ค่ะก็ได้ร่วมกันกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวาระโอกาสที่เรานั้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายโคมประทีปและถวายเทียนพรรษาในวันอาสาฬหบูชาซึ่งนับเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ได้ทำหน้าที่สืบเนื่องต่อกันมาเพราะว่าหลังจากที่วันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องจำพรรษาอยู่ในอารามปัจจัย4ที่พุทธบริษัทนั้นได้ร่วมกันจัดร่วมกันถวายเป็นพุทธประเพณีนี้จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญค่ะที่จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติสมณธรรมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะและจากนั้นนะคะในเวลา 12:30 นาทีนะคะเป็นพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะโดยทางส่วนงานราชสำนักจะได้อัญเชิญเครื่องอัฐบริขารอันพระธรรมวินัยกำหนดในพิธีอุปสมบทมาตั้งแต่งเพื่อที่จะพระราชทานแด่สามเณรผู้ได้รับพระราชทานอุปสมบทและสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ที่กำลังจะยกฐานะจากหน่อเนื้อสมณะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยสมแห่งเกียรติภูมิของนักรบกองทัพธรรมผู้กำชัยชนะของนักศึกษาภาษาบาลีคือสามเณรเจษฎากันหาพิมพ์ซึ่งเมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้รับฉายาว่าธรรมเมธีอันหมายถึงมิ่งมงคลว่านักปราชญ์แห่งธรรมซึ่งการก่อเกิดพิธีอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์นี้นั้นเป็นพระราชศรัทธาที่องค์เอกอัครราชศาสนูปถัมภกมีต่อนักศึกษาภาษาบาลีทุกรูปเพราะแต่ละรูปถือเป็นหนึ่งในพันหรือว่าหนึ่งในหมื่นรูปของนักเรียนบาลีนะคะที่จะได้มีโอกาสพิเศษในการรับพระราชทานอุปสมบทด้วยพระราชศรัทธาเช่นนี้ค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชบัณฑิตค่ะเมตตาเดินทางมา เป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี

0: และก็ได้ถ่ายทอดนะคะภาพบรรยากาศงานบุญผ่านทางสถานี GBN by DMC ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วโลกค่ะให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่านาคหลวงนี้นะคะมีความหมายถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทสำหรับผู้ที่จะได้รับบรรพชาอุปสมบทเป็นนาคหลวงนะคะมีโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอเป็นนาคหลวงค่ะและประการที่2คือสามเณรผู้สอบภาษาบาลีในระดับเปรียญธรรม9ประโยคในขณะที่ยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีส่วนสามเณรที่สอบภาษาบาลีได้ระดับเปรียญธรรม9ประโยคแต่มีอายุเกิน21ปีก็จะเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
0: และสำหรับนาคหลวงสายปริยธรรมนะคะก็ถือเป็นจุดหมายสูงสุดของการศึกษาภาษาบาลีของสามเณรในวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรค่ะวัดทั่วราชอาณาจักรนั้นถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของวัดที่สามารถสร้างศาสนทายาทให้ศึกษาจนสำเร็จปริยธรรม9ประโยคได้ขณะที่ยังเป็นสามเณรการศึกษานะคะได้สำเร็จการศึกษาในขณะที่เป็นสามเณรนี้ก็เปรียบเสมือนการประกาศให้พุทธศาสนิกชนนั้นได้ทราบว่าบัดนี้ยังมีผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยและท่านเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นผู้ที่ดำรงตนรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานโดยเหตุนี้เองค่ะหลายวัดจึงได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แด่สามเณรผู้ที่สอบได้นาคหลวงเพื่อให้สังคมนั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญเพื่อช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมสามเณรในวัดต่างๆให้ได้ศึกษาและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปและนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นเกียรติแก่สามเณรและครอบครัวที่ช่วยกันประคับประคองเส้นทางการศึกษาพระบาลีสนับสนุนศาสนทายาทที่มีคุณภาพได้สำเร็จด้วยเหตุนี้ค่ะสามเณรในวัดต่างๆนั้นทั่วราชอาณาจักรที่ได้ศึกษาพระบาลีตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็มีจำนวนมากหวังว่าจะได้เป็นนาคหลวงเพราะเป็นเกียรติยศสูงสุดในการศึกษาที่ผู้เป็นสามเณรจะพึงได้รับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการอุปสมบทไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคณะสงฆ์ไทยก็มีนาคหลวงสายปริยธรรมซึ่งท่านเป็นผู้ที่สอบได้ปริยธรรม9ประโยคในขณะที่ยังเป็นสามเณรจำนวน332รูปค่ะ
0: ค่ะและในปีพุทธศักราช2569นะคะนั่นก็คือปีนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระมหากรุณาให้สามเณรที่สอบปริยธรรม9ประโยคได้ในสนามหลวงพุทธศักราช2567และพุทธศักราช2569ซึ่งมีอายุไม่เกิน22ปีบริบูรณ์จำนวน18รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงและสามเณรที่มีอายุเกิน22ปีบริบูรณ์จำนวน11รูปอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งพระมหาเจษฎาธรรมเมธีค่ะผู้สอบผ่านปริยธรรม9ประโยคในปีนี้ของวัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์และประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้นไปเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานี่เองค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วผืนแผ่นดินไทยรวมทั้งศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้ร่วมกันสร้างศาสนทายาทตั้งแต่ยังเยาว์วัยช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านนั้นได้อยู่ในเส้นทางของหน่อเนื้อพระชินสีห์ได้อย่างงดงามจนกระทั่งประดับท่านไว้เป็นเพชรเม็ดงามในวงการพระพุทธศาสนาได้อีกรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์ของหมู่คณะวัดพระธรรมกายค่ะจึงถือได้ว่าเป็นที่น่าชื่นชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยค่ะสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะปลื้มปิติใจนะคะกับนาคหลวงค่ะ
0: ค่ะ
1: และอีกหนึ่งบุญใหญ่นะคะที่เราได้ร่วมกันนะทำในวัน

0: อาสาฬหบูชาปีนี้ก็คือพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายนะคะเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราตระประเทศอินเดียนะคะซึ่งพิธีกรรมก็เริ่มในเวลา 14:30 นาทีเมื่อท่านประธานสงฆ์ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อร่วมกันกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้แทนสาธุชนได้แปรแถวและร่วมอัญเชิญส่งต่อพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุนี้นะคะเป็นเสมือนศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธชาวไทยที่จะส่งไปอย่างชาวพุทธในอินเดียดินแดนพุทธภูมิได้ให้คำสอนของพระพุทธองค์สถิตสถาพรคงคู่ทั้งสองประเทศเพื่อจันโลงและช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปสู่ใจของชาวโลกสืบไปค่ะ
1: และหลังจากวันนี้นะคะองค์พระประธานก็จะได้เตรียมความพร้อมที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยซึ่งนับเป็นวัดไทยแห่งแรกค่ะในรัฐมหาราตระเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงการจัดงานบุญใหญ่ระดับนานาชาติเช่นการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติค่ะก็ได้ร่วมกับพุทธสภาแห่งอินเดียพุทธสถานนี้ก็เกิดขึ้นจากการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านตั้งความปรารถนาที่จะสร้างพุทธบุตรนานาชาตินั้นขึ้นให้ทุกรูปค่ะได้ศึกษาพระธรรมวินัยฝึกความเป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนาให้ถึงพร้อมแล้วกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศของตนโดยการอบรมศีลธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างศรัทธาประสาทะแก่ชาวท้องถิ่นซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนค่ะโดยมีผู้มีบุญนั้นได้ผ่านการอบรมไปแล้วนับพันท่านนี่ก็เป็นความไพบูลย์ของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นกำลังส่องสว่างไปทั่วทุกที่ของโลกใบนี้ค่ะ
0: จากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์หลวงพ่อทัตตชีโวท่านได้อ่านทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางให้นักสร้างบารมีทั่วโลกได้ตอกย้ำถึงมโนปณิธานในการสร้างบารมีร่วมกันนะคะและในช่วงท้ายรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะเพื่อน้อมนำหลักธรรมที่ได้รับฟังไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสุขนะคะแล้วก็สมความปรารถนาในทุกสิ่งตราบนานเท่านานค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งท่านก็ได้ฝากเอาไว้นะคะว่าบุญเนี่ยที่เราจะไปประดิษฐานพระประธานที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นบุญที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าอินเดียเป็นดินแดนพุทธภูมิค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นดินแดนเกิดของพระพุทธศาสนานะคะการที่เราเนี่ยเข้าไปร่วมปลูกฝังนะคะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาอีกครั้งนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ยังเชื่อมนะบุญทั้งสองประเทศเอาไว้ด้วยนะคะสำคัญมากๆเลย
1: นี่ก็ท่านก็ได้บอกไว้นะคะว่ามีสาธุชนกว่าพันล้านคน
0: ใช่ค่ะในประเทศอินเดีย
1: ในประเทศอินเดียที่เรายังต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะความปลื้มปิติแบบนี้นะคะอยู่ในบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่นะ
0: คะ
1: จนกระทั่งเวลานี้ค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันตั้งจิตให้เป็นกุศลรวมถึงได้กล่าวอนุโมทนาบุญร่วมกันโดยกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกัน3ครั้งนะคะ
2: สาธุสาธุสาธุค่ะ
1: นี่แหละค่ะที่ผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่ทุกๆอนุวินาทีค่ะทุกท่านนั้นก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญมาอย่างตลอดทั้งวันของวันนี
0: ้
1: กล่าวได้ว่าทุกท่านนั้นก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดุจเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนที่หมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดปฏิบัติตนตามพุทธโอวาทที่ว่าสุขโขปุญญสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้และบุญที่ทุกท่านนั้นได้สั่งสมบุญด้วยดีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นสิ่งที่หนุนเนื่องความสุขแล้วก็

0: ความสำเร็จทั้งปวงให้กับชีวิตของเราทุกๆคนค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญการถ่ายทอดสดวันอาสาฬหบูชาวันแห่งพระรัตนตรัยนะคะซึ่งตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569และในค่ำคืนนะคะแห่งการสร้างสิริมงคลให้กับผู้มีบุญทุกท่านในเวลา20นาฬิกาโดยประมาณค่ะเราขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมประกอบพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่8,578ล้านจบนะคะณมหารัตนวิหารคตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ศูนย์กลางพิธีสามารถติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com และสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดในช่วงนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานในบุญในช่วงนี้คุณธนาพรนรมาศและดิฉันสุชฎาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

วาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้อย่างรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

พาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

ำกลางกระแสศรัทธาบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายก่อน

เป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรประเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จประเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่าง9อันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: ภาษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างไสวไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
3: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
4: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
5: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
6: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
7: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴黎语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就即是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为命我们要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

อาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการดังนี้1เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5รูปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรกคือท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา 4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เองพระรัตนตรัยจึงได้บังเกิดขึ้นครบถ้วนเป็นครั้งแรกเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรให้เป็นไปแล้วบรรดาเทวดาทั่วทุกชั้นฟ้าก็บรรลือเสียงตั้งแต่ภูมิเทวาไปจนถึงชั้นพรหมโลกต่างชื่นชมอนุโมทนาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้ไหวสะเทือนสถานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ก็สว่างรุ่งเรืองไปทั่วเพราะอนุภาพของเหล่าเทวดาเมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬห

พวกเราชาวพุทธทุกคนจึงควรทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในโดยเร็ว

วันนี้คือ15ค่ำเดือน8วันพระบรมครูเรียกว่าวันอาสาฬบูชาถ้าไม่มีวันนี้แล้วก็มโนปณิธานที่พระบรมโพธิสัตว์

0: ระบรมครูยังไม่ได้เพราะว่าท่านเพิ่งตรัสรู้สอนตัวเองนะแต่ยังไม่มีสิทธิ์พอมีพระบรมครูมีความรู้แล้วก็มีนักเรียนก็แปลว่าครบวงจรจึงจะเป็นพระบรมครูได้แล้วทำไมเนี่ยมือโลกธาตุถึงเกิดโกลาหลนั่นเองนะสะเทือนกันแปลว่าความรู้นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยที่มนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมอยากฟังมากเนาะแต่ก็ไม่ทราบจะไปฟังที่ไหนเนี่ยรอคอยวันอาสาฬหบูชามานี่หนึ่งพุทธดอนนะปีที่ยินดีนี่เราเทวดาดีใจเนี่ยรัศมีรุ่งเรืองธรรมธาตุอะไรต่างๆก็เกิดโกราหลกันทีเดียวในคำสอนหรือความรู้ตรงนี้เนี่ยที่สอนไปแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้บรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ค่อยสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์นะพูดง่ายๆนะแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าในระดับที่ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมตามไงคือพระองค์ทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเห็นว่ามันเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากใครถือศีลห้ามนุษย์ยังไม่ก็จะถือกันเลยโอ้โหที่สอนนี่หลุดพ้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะแล้วโปรดใครเอาก่อนตรวจก็คำนึงคิดคำนึงก่อนน่าจะโปรดสองท่านนี้นะที่จะมีบารมีรองรับคำสอนของพระองค์ได้เป็นชุดแรกนี่เห็นครูของท่านอดีตครูของท่านท่านอาราณบดกับท่านอุทกดาบด
1: ได้อารูปสมาบัติ7กับ8นะจ๊ะอีกนิดเดียวอีกกายเดียวก็ทะลุธรรมกายแล้วแต่ว่าท่านถอดกายไปก่อนไปอยู่อรูปภพโอ้เพราะในคำนี้ไม่ได้คำเสียหายนะนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าคอยอีกนิดเดียวแค่นั้นเองนี่นะก็จะได้โอกาสอย่างสำคัญเลยท่านก็จะไปตอบแทนครูที่สอนท่านมาให้ได้สัมมาบัติ7สัมมาบัติ8เนี
0: ่ยแล้วพุทธญาณจะครอบคลุมแสงโกจวาลอัญจวาลน่ะแล้วว่าถ้ามีใครอยู่ในแสงโกจวาลอัญจวาลท่านต้องเห็นหมดนะและถ้าใครควรจะโปรดมันจะจึ๊กมาตรงกลางเนี่ยแต่ทำไมต้องมีเทวดามาบอกว่าละสังขารไปแล้วเพราะว่าเวลาภาพมันเกิดขึ้นนี่นะท่านนึกนี่ในระดับที่ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งใจเนี่ยนะมันนิ่งแน่นหมดกิเลสแล้วนะภาพมันจะต่อกันม้วนเดียวจบอ่ะอย่างหลวงปู่เนาะไอ้ภาพมันต้องต่อรุดไอ้โปรดใครแค่นั้นน่ะก็เด็กจิตนิดอันนี้เป็นอัตถกถาเนาะแต่ก็ให้ยึดหลักของอัตถกถาเอาไว้เนาะบารมีขนาดท่านไว้สอนตัวเองกับสอนคนอื่นเนี่ยไม่ได้มีไว้ให้คนอื่นไว้สอนงั้นจะเรียกว่าเป็นครูของมนุษย์เทวดาได้หรือจะโปรดใครมันจุ๊บมันจะม้วนเดียวจบโอ้ยแล้วยังไม่มีอะไรเหนียวรั้งนิ่งแน่นขนาดนั้นนี่นี่พยาบาลไม่กันอย่างงี้เราจะเห็นได้ผู้มีบารมีแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดอิ่มตัวทางโลกแล้วนี่นะจ๊ะจะทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนี่เห็นไหมและก็มานิ่งอย่างเดียวนะปรีกวิเวกเห็นไหมอย่างมหาฤาษีปัญจวัคคีย์นะซึ่งอดีตอุปถากเก่าของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจำได้บ้างว่าท่านโกณฑยะนี่กับพราหมณ์หนุ่มตอนที่พยากรณ์ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ๆเนี่ยก็มีพราหมณ์คงแก่เรียนอยู่โคตรเดียวคือท่านโกณฑยะนี่ไงเห็นแล้วลักษณะมหาบุรุษขนาดนี้นะคติหนึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านโกณฑัญญะเนี่ยมั่นใจในหลักวิชาที่ชูนิ้วเดียวนี่นะค้านอยู่คนเดียวว่าต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้มั่นใจในระดับที่ลาออกจากเพศก็เลือดหัดออกบวชเป็นมหาฤาษีนี่ไงแล้วไปตามลำพังด้วยนี่ชวนไปอีก4รวมเป็น5ออกมาทั้งหมดก็เลยเรียกว่าปัญจวัคคีย์แล้วก็รอคอยวันสำคัญเนี่ยที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชคือไปคอยอุปถากพระบรมบริษัทบำเพ็ญทุกขลักขยาตามที่ได้ศึกษามาในยุคนั้นนะอุปถากเพื่ออะไรเพื่อว่าเมื่อท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยจะต้องสอนเราก่อนใครในโลกส่วนกามสุขาลิกานิโยคก็ผ่านมาแล้วอันนี้ก็มาถึงทุกทรมานมั่งซึ่งก็เป็นวิบากกรรมเก่าของท่านเพราะมหาบุรุษได้บำเพ็ญทุกขลักขยาไปถึงจนถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าแล้วทรมานฟรีเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ก็เลยหันมาบำเพ็ญทางสายกลางแต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไม่เข้าใจไงก็เลยทัดแนะกันไปดีกว่าปรากฏว่าเป็นผลดีพระมหาบุรุษก็ได้ปลีกวิเวกนะทำความเพียรไปจนกระทั่งบรรลุธรรม

อันนี้สุกตามาสอนนี่ไงมากันนัดแต่ยังดีโอ้ท่านมาเนี่ยนะไม่มีทางที่จะต้อนรับแต่ว่าเห็นฉับพันรังสีมาขนาดนี้นี่ถ้าก่อนไหวเหมือนกันไอ้ลักษณะมหาบุรุษที่ที่งามอยู่แล้วงามกว่าเดิมก็ไปอีกแล้วเปล่งฉับพันรังสีมาอย่างนี้นะชักไม่เป็นอย่างที่ตกลงแล้วกลับทำอีกอย่างหนึ่งด้วยพระบารมีของพระองค์สองบารมีของตัวเองด้วยที่จะได้บรรลุธรรมสามความเคยชินถึงจะมีงอนนิดหน่อยหรือทิฏฐินิดหน่อยเพราะความไม่เข้าใจซักถามเพื่อให้ชัวร์เนี่ยก็ยังเรียกอย่างนั้นอีกสอบอารมณ์ถ้าหมดกิเลสแล้วต้องไม่โกรธแล้วก็ต้องมีถ้อยคำอะไรอันประเสริฐที่จะทำให้เราเกิดความปิติศรัทธาประสาทะแต่ว่าในสุดการสอบอารมณ์นั้นกับสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นพระองค์ตัดถามนะก็ซักไปถามมาไม่ใช่ฟังข้างเดียวหรือพูดข้างเดียวนะเราเคยพูดอย่างนี้บ้างไหมล่ะว่าเราบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วตั้งแต่เธออุปถากเรามานะยาวนานนะก็หันหน้าไปมองกันนะไม่เคยเราไม่เคยได้ยินเลยเอาแล้วตอนนี้ตั้งใจแล้วท่านบอกเธอจงตั้งใจฟังใจไปอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ไงหนึ่งอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สำทับซ้ำเลยเพราะสิ่งที่จะสั่งสอนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าจะค้นพบความรู้ตรงนี้ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ใช่ง่ายเลยต้องรอคอยมา20ประสงค์ขายแสนมหากัปในการสั่งสมความดีพัฒนาตัวของตัวเองจนทั้งบริสุทธิ์ในระดับที่สามารถเข้าไปถึงความหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้แล้วก็รู้หลักวิชาในการหลุดพ้นได้การที่เราจะรู้ว่าจะหลุดพ้นตรงไหนตำแหน่งของใจอยู่ที่ตรงไหนนี่นะจ๊ะและทางสายกลางภายนอกและภายในเป็นอย่างไรนี่ดูเผินๆ เนี่ยเหมือนง่ายแต่เชื่อไหมไม่มีใครเห็นกันที่พระองค์สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันนี้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยท่านพูดตั้งแต่ทางสายกลางภายนอกมัชฌิมาปฏิปทาที่พอเข้าใจได้กามสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิเลสมถานุโยคอย่างที่เธอเห็นเนี่ยก็เรียกว่าสุดโต่ง2สายไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางเธอต้องปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเธออยากจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างที่เธอได้ตั้งใจออกมาออกบวชนี่แหละคืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็อริยสัจ4เธอทำอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นจากความเห็นนี่นะเธอต้องเห็นถูกก่อนถ้ามีความเห็นถูกเดี๋ยวก็คิดถูกพูดถูกทำถูกไล่เรื่อยมาถึงทำสมาธิได้ถูกต้องและหนทางการหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้นถ้าเธอไม่ทำอย่างนี้ไปทำสองอย่างไม่มีทางนี่คือการกรุยทางในเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางภายนอกและก็นำไปสู่สายกลางภายในเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5ทุกท่านเนี่ยได้เงี่ยโสสดับฟังธรรมด้วยความเคารพฟังไปใจก็สบายเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมด้วยไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายมันมีเหตุมีผลตรองตามและเถียงพระองค์ไม่ได้เลยอ๋อเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใจก็จะถูกกลั่นกรองเรียงลำดับของใจจากหยาบมาค่อยๆละเอียดและใจของมหาฤาษีทั้งห้าก็กลับมาสู่ที่ตั้งภายในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ไม่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่นะจ๊ะเพราะมันเป็นขั้นตอนที่ละเอียดเกินไปก็กลับมาสู่ที่ตั้งนี่เป็นปกติธรรมดาของมนุษย์ทุกคนในโลกที่มีบารมีรับฟังธรรมฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์แล้วใจจะต้องกลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านโกณฑัญญะท่านถึงก่อนเพราะท่านตั้งความปรารถนามาข้ามชาติทีเดียวทำบุญอะไรก็ขอให้ถึงทำก่อนบุญนั้นได้ช่องทรงผลเมื่อใจหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องก็สาเรียดทรงผลแวบเดียวดูดใจท่านเข้าถึงกายธรรมปโสดาบันโอ้ระดับ5วาสูง5วาเลยตัดสัญญาเบื้องต้นได้ใจเกลี้ยงเกลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเพราะท่านมองตามไปท่านพูดไปมองดูใจของทั้ง5ว่าตรองตามท่านได้ไหมและทำตามท่านได้ไหมและทำตามแล้วใจไปถึงไหนตั้งใจไปหยุดอยู่ในกายธรรมปโสดาบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสก่อนเลยโกณฑัญญะเธอเห็นแล้วนี่คำว่าเห็นแปลว่าต้องเป็นภาพขึ้นมาไม่ใช่โกณฑัญญะเธอรู้แล้วรู้ยังอยู่ในระดับจินตมยปัญญาคือที่อยู่ในระดับความคิดเป็นภาพลืนๆลางๆแต่นี่เป็นภาวนามยปัญญาความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแล้วเป็นภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยและภาพนั้นพระองค์ก็เห็นมองตามไปเลยกระแสใจของท่านโกณฑัญญะถึงก่อนนิ่งอยู่ภายในใจของท่านโกณฑัญญะเนี่ยมีความรู้สึกมีความสุขในการเข้าถึงกายธรรมโสดาบันแล้ว

0: ปีติสุขเพิ่มขึ้นและพลอยให้อีก4มหาฤาษีนั่นแหละกวนธัญญะนี่เข้าถึงแล้วเราก็ต้องเข้าถึงสิแสดงคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สามารถปฏิบัติตามได้จริงรับบรรลุตามพระองค์ได้จริงพระองค์เป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้จริงเพราะจริงเกิดกำลังใจไหมจ๊ะ
1: และชื่อนี้ก็ติดต่อเนื่องมา 2,500 กว่าปีนี่ไงในหมู่มนุษย์และในเทวโลกโลกธาตุต่างๆก็ได้ยินชื่อว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะแล้วก็บวชเป็นองค์แรกโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์เขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานี
0: ่วันนี้แหละเป็นวันสำคัญนะวันอาสาฬหบูชานี่นะขึ้น15ค่ำเดือน8ฤาษีทั้ง5ท่านปัญจวัคคีย์ท่านทำอย่างไรคืนนี้เราก็จะต้องทำอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นเพื่อใคร
2: เพ
0: ื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญดี

เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จึงไม่ควรเป็นวันที่เราจะให้ราตรีอันงดงามเดือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเดือน8ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คืนนี้ต้องให้สว่างสวัยอยู่ภายในบนท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ภายในตัวต้องแสงธรรมนี่นะจ๊ะ

าจารย์ตรัสกับพระอานนท์เทระวะก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งบทนาโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายรู้นึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกาย หยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฝั่งครอบเราอยู่ในกลางของกลางฝั่งครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดานดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาเทวปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

พระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกัน พุทธังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ ตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตันติยัมปิ

าสมุทรทั้งสี่นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาตรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุภโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวะมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันนางโกสาตกีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่นางไม่ได้มีศรัทธาเลยครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วนางค่อยมีจิตเลื่อมใสแนะนำดอกบบขมสีเหลืองที่ไม่มีค่าอะไรไปพระเจดีย์วิ่งไปด้วยความเลื่อมใสไม่ได้ดูทางแล้ววัววิ่งมาชนตายตรงนั้นเองละหลบไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานสว่างสวัยรัศมีสว่างสวัยพัดเหลืองธงเหลืองเตียงเหลืองต่างเหลืองรถเหลืองที่เป็นสมบัติเหลืองเหมือนดอกมบบขมเกิดขึ้นระหว่างทางที่พระอินทร์เสด็จไปพอดีรัศมีของวิมานและของนางนั้นสว่างกว่าบริวารของพระอินทร์25ล้านสองกฎครึ่งสู้นางไม่ได้ปรินเบกรถถามว่าดูก่อนเทพธิดาเธอทำบุญด้วยอะไรทำไมวิมานจึงกว้างใหญ่ขนาดนี้รัศมีขนาดนี้มาก

ไม่นางรู้สึกอายบอกว่าฉันไม่เคยทำบุญอะไรสักอย่างเลยตอนพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงพระชนม์อยู่ฉันไม่มีจิตศรัทธาแต่เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วค่อยมีจิตศรัทธาไม่เคยทำบุญอะไรเลยจะเอาดอกบัวผมไปบูชาพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉันไปไม่ถึงถูกวัวขวิดตายเสียก่อนจึงมาเกิดที่นี่ถ้าฉันไปถึงพระเจดีย์นะวิมานใหญ่กว่านี้พระอินทร์หันมาทางบริวารว่าชาวเราทั้งหลายเอ่ยมาเถิดมาดูนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระคุณต่อโลกต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจริงๆเมื่อดำรงพระชนอยู่ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ไปนิพพานแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วใครมีจิตเลื่อมใสไปบูชาพระองค์ย่อมได้บุญมากมายยิ่งใหญ่ขนาดนี้มากันเถิดเราท่านทั้งหลายไปบูชาพระเขี้ยวแก้วจุฬามณีกันเถิดการบูชาใช้เวลาเพียงนิดมิดมาตัวบ่ายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาลิกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุปโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระปวนันดารุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาดร.วรวุฒิสุทธาปัญโยพระมหาดร.เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระสมณึกสมณชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระมหาชวริตโคสะชาวพระนัทวุฒิวุฒินันโทพระดร.ธีรพันธ์กุลันธีโรพระบุญช่วยจันโทภาโสพระปรัชญาปัญญาธิโกพระครูสมุเจียงเต๋อเหอปะพางกโรมพระมานะชุติวัชิโรพระครูภาวนาชาครวิเทศพระครูวิเทศชายาภิวัตพระบุญช่วยจันโทภาโสพระมหาอัตพงศ์พระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระมหาสัตวัตธรรมวังโสพระมหาดร.สุริยานทิตาภาษาโทพระนพดลกุณาโชโตพระอดุลกุณาวโรพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอายุธรรมวิโรพระครองเขนสิริจันโทพระชัยวัฒน์อันตานทันโตพระชาวฤทธิ์จันทะโชโตพระไทยอูเขมินโทพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีประสิทธิ์ปริยาพรพรหมรักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกเริ่มแจกการทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนกองทุกข์ในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายบามบีชวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายเทนเนสซีวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดธรรมชัยมงคลวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายเบอร์ลินกริมิตอันนันอาสวะโพคินกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศิริโรจน์สุประสิทธิ์มโนทิพย์นันทรพัฒน์จักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพต
ครอบครัวเรืองรักลิขิตเคมิสุรีพรชะยาตุจลัดแลงครอบครัวโตกะรัญเยเศษเคมิตุริยสุริสาสาตนันจังรุ่งเรืองกิจไปมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกบิตมาลีพนมชัยนิตยามะนีงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกบิตเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวิลอนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กบิตสุจัญญารุตวริษาเป็นตลาดบิลัดกมิตรวิลาศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสุวัตตาสุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษินขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามปัตนกุลแรงครอบครัวกมิตรรันพันประภาปริมปัจจยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกมิตรศรีวรรณาโลหะตีรานนท์กมิตรจันดีชัยแก้วกมิตรอมพลจันลงสิริชัยกมิตรเต็มสิรินิชาภาชัยโยธารองศาสตราจารย์ดร.สิริกุลนิชาวิสุทธิ์เมธางกูลพลตรีเอกอรราสิทธิ์ผ่อนเลิศทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวชงซิ่งหลิวฮั่นเจวกมิตรสิริพรสีผลแพ้วกมิตรพรณีสีผลแพ้วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุตรนิสสริระเป็นโอทากานนท์กมิตรพรวิภาสุมธาพ่อพรชัยแม่สุนันท์พัชรีวัชรนันทกุลกมิตรทีเอ็นคุยเย็นกมิตรอัครพักตรานกมิตรตาลดินตรานกมิตรจัสมินทิตรานกมิตรเพลินทิตรานกมิตรพรลีนทิตรานกมิตรจตุฐานตรานกมิตรเดวิดแดงกมิตรคริสโตเฟอร์แดงกมิตรมาลีโลบินแดงกลุ่มธรรมประพัฒน์สอนพ่อตู้เพนบุญกมิตรจันทองบรูโน่พาวเวอร์สกมิตรทวินวันติรังกุลกมิตรวิรุษสุภาพรบุญประมุขกมิตรศิวาพรนิมิตยงสกุลพ่อประยูนแม่จันยามานิตโชติพิสิทธิ์กมิตรจินดารัตน์รัตนกุลแม่สมจิตโค้งประเสริฐกมิตรดารากรเกรียงศักดิ์แซ่หลีกมิตรลีจีเย็นกาญจนาเกียรติชวนะเสวีกมิตรกาญจนาวันธนาเพิ่มบุญมาอาม่าขาล้วนแท้ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัจจการกมิตรดันคิมวันคุณผลแก้วกมิตรโจเซฟวากเนอร์กมิตรนัทสิรีมนนัทกายกมิตรธมนวันรัตนเลิศนาวีกมิตรนรพัฒน์วงดาวกมิตรนิรันบุญนฤเทกมิตรบรรจงตุงสุนทรชัยนาแสงกลุ่มบุญบรรเจิดกมิตรประสิทธิ์รัตดานะนครกมิตรพรธรนาโคมายชิกมิตรพ่อเมงวนแท่โคแม่เฉงแท่ลิ้มพ่อจรัสแม่แสงจันนนทธรรมพ่อสวงแม่จรัสสีอุสนาจิตพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กมิตรพิวันวิบูลสันติพี่น้องเรือนธรรมกำแพงแสนแม่เงือกเคียพ่อเยเกแท่ตั้งกมิตรชื่นจิตเบญจพลสิริจิตกมิตรอุเทนเบญจพลสิริจิตกมิตรประกอบนวพรจูทองกมิตรรติพรบานสงกมิตรลำเภยเพชรพลอยกมิตรวริญญาฉันทรัตนชดรองศาสตราจารย์ดร.วัจนาสุริยธรรมกมิตรสมบูรณ์ว่องวิสุทธิเกษมดร.สุนันทิพย์ที่ภากรกมิตรสุภจีทวนพนิดาศรีอังเกตกมิตรสุภาพรยิมยิมกวักเครื่องกมิตรสุวรรณโพรแดบวงกมิตรยวภาชนติมนกมิตรอนงค์อมรางามปุญสุขกมิตรอัธยายุพินปัญจมูลกมิตรสู่การจนีมีมาจำกมิตรสุดใจชัยจักกมิตรพนมพีพัฒนวงกมิตรเจยเงียบนาสีแท่เจียกมิตรภัยพิภัยวิจิตสิริรัตนวันสิริรัตนวันกมิตรนรัตเจริญผลกมิตรสิริวันนีสิริมาวดีกมิตรนัตยานดิตครอบครัวหวังพัฒนาผานิต
พัฒนาผ่านนิตยมิตรพ่อวิธีแม่ที่

มากไมตรีกมิจจนานาคาพานิมิจจักชัยฉันทะโรธกมิตรม่วยเงงแซ่ซิมกมิตรมงคลเสือนเถียนวราพรกมิตรรัศมีอันทีศิลเวศแม่กิจนิตตั้งสัจจานุรักษ์ผู้นำบุญแก้ผู้ถอนหกแรงกลุ่มสระบุรีรวยกมิตรอานนท์ลักพัฒน์วิมุตติรัชวัฒยานนท์แม่ชีพรพัฒนาปัฏฐานะปัญโยกมิตรชนาการยิ้มเสมียงกมิตรปันนีวณิชยากุรานนท์พระวิทยากันตะวีระโยกฤทธิสุนทรสายันคุณย่าดอกไม้สิวดมพงศ์กฤทธิสุเทพกิมหลวนทินกรวัชรที่วงอีชาดอนเนมกฤทธิทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: อินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: ของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์มหาปูชนียาจารย
0: ์พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ลามา
1: พระผู้ปรามา
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และส่วน
0: ตะละเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: อานามหาธรรมกายเจดี
1: ด
0: ้
1: วยอานิสงส
0: ์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวย
1: ได้รวดเร็วง
0: ่
1: ายได
0: ้รู้
1: แจ
0: ้
1: งแทงตลอด
0: ในวิชชาธรรมกาย
1: ร
0: ู้
1: แจ
0: ้
1: งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ม
0: ีความบริสุทธิ์
1: กายวาจาใจ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: ญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงปัญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ยมีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ีดวงตาแจ่มใส
1: ทั
0: ้
1: งม
0: ัง
1: สาจ
0: ัก
1: ษุ
0: ทิพย
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ส
0: ัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: พ
0: ุ
1: ทธจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และ
0: ธรรม
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: ง
0: พ
1: ร
0: ้
1: อมด
0: ้
1: วย
0: ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ

0: แห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มีสมบัติอจินไตย
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้มั่งคั่งมั่งมี
0: มั่งคั่งมั่งมีย
1: ิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ยิ่งขึ้นไป
1: ทุกวินาทีวันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพียงนั้น
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล่วงไป
0: ม
1: ากมายเพียงใด
0: ขอให
1: ้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว่างสวั
0: ย
1: มากมายเพียงนั้
0: น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: ม
1: ากมายเพียงนั้
0: น
1: ถึงคราวละโล
0: ก
1: ขอให้บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให
1: ้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปรามา
1: สจงทุกประการเทอญ
0: น
1: ิ
0: พพานป
1: ั
0: จจะโยโหต
1: ุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ิสังโฆเมนันโถเรือนสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันบ้างข้างบ้างมีท่ามบะเรมีแก่กระดานหน้าอ่อนไหวท่ามบะที่มีมากยิ่งขึ้นไปไม่ตกไม่หล่นทุกชาติได้รูปสมบัติได้ทรัพย์สมบัติคุณสมบัติไปทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: พับอยู่
1: เป็นผู้อาพับอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จะได้มีเว

0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: ผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอน
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนา

โอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ัสสะสาธุขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบลำดับต่อจากนี้ไปกราบนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปมสูตรก่อนที่จะนั่งสมาธิและก็อธิษฐานจิตสึกต่อไปกราบนิมนต์และขอเรียนเชิญครับ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางของพระ

ทานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำใจของเราให้ว่างว่างปลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นด้านทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจะตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะมาเกิดก็ต้องมาตรงนี้ไปเกิดคือตายก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ๊ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักที่สะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่ก็เป็นด้านปากช่องปากที่หายสำลักฐานที่ห้ากับปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกก็กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็มาจุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงดูดไปหามารดา

พื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐาน7อก4 3 2 1เข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานต่างๆแล้วก็ไปจุดอยู่ที่ฐานที่7เมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนรวมกันพ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาในรูปกายเนื้อนะจ๊ะมาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้แหละใจจะอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็เคลื่อนไปฐานที่6 5 4 3 2 1ออกจากปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่และที่สำคัญยังเป็นต้นทางคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7พอถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงดำลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือตัวเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือยิ่งกว่านั้นธรรมดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่านเช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกๆคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงปฐมมรรคก็จะเห็นดวงสีกลางดวงศีลเน้นดวงสมาธิกลางดวงสมาธิคือเห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติโดยวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงใสๆสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลั่นใจของเราให้ใสๆกลั่นของท่านให้ใสๆจนกระทั่งเข้าถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดเราท่านก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะ

ซ้อนซ้อนกันอยู่แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียดกายตามโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายตามปโสดาบันหยาบโสดาบันละเอียดกายตามพระสกิทาคามีหยาบกายตามพระสกิทาคามีละเอียดกายตามพระอนาคามีหยาบกายตามพระอนาคามีละเอียดกายตามพระอรหัตหยาบกายตามพระอรหัตละเอียดซ้อนซ้อนกันอยู่กายธรรมโสดาบันหยาบคือโสดาปฏิมรรคคือหยาบเป็นมรรคละเอียดเป็นผลเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้แหละและในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่เมื่อได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักษณะปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ทำอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านแล้วก็มีหัวข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้ 84,000 ปฐมขันธ์ซึ่งท่านสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่8ข้อเหมือนบันได8ขั้นที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเพราะเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนำมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียแสบครับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็ต้องไปเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันได้8ขั้นหรือข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าอริยมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนยาชินทุกในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรมานมากแล้วมาบังเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะ
เงียบโสดสดับฟังตั้งใจฟังเมื่อใครครวญในสติปัญญาก็แจ่มแจ้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญหรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านสรุปว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันลัดเข้าเพราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีก7ข้อโดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสารพัดเพราะฉะนั้นท่านก็ลัดตัดตอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สัมมาสมาธิซะเป็นวิธีทางลัดตรงเพราะจะเริ่มต้นจากอะไรลงท้ายก็สัมมาสมาธิเมื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้วอีก7ข้อซึ่งรวมเป็น8ข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ

สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสเตอัทลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหะสัพเพญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพ

0: พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย

0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์
1: ให้ได้เพศบริสุทธิ์
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย์
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัจฉา
0: จงเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: ปาริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอจงพ้นทุกข์
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัว

กายฐานที่7เป็นดวงสว่างและนึกน้อมบุญทั้งหมดเลยเนี่ยบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดารักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกิดกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญตามส่วนแห่งบุญแห่งกรรมนั้นแล้วเดี๋ยวเราตั้งใจสวดธรรมจักรกันอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วเราจะได้ชิดตังเมพร้อมๆกันนะ

ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้จุดประทีปโคมเอกน้อมสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์กราบอาราธนาครับและขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้น

0: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรฉลองชัย 8,578 ล้านจบเนื่องในวาระครบรอบ10ปีแห่งการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
0: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: ทบทวนโอวาทวันฉลองชัยชิตังเมวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ให้พวกเราทุกคนตั้งใจฟังทบทวนโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่กันนะ
3: วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนามีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกี่อย่างจ๊ะ
4: สามอย่าง
3: สามอย่างจ๊ะหนึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาสองเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกสามเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือมีพระพุทธและครบถ้วนบริบูรณ์เลยในวันอาสาฬหบูชาปฐมเทศนาคือสูตรอะไร
5: ธรรมจักรกับปวัตตนสูตร
3: ที่แสดงถึงการหมุนจักรแห่งธรรมหรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงแก่นธรรมนำมาสร้างความร่มเย็นสงบสุขยังสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะบทสวดธรรมจักรเป็นคำสั่งสอนของใครนะ
4: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3: ซึ่งท่านเป็นผู
4: ้รู
3: ้ผู
4: ้ตื่น
3: ผู
4: ้เบิกบาน
3: เนี่ยจะต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นจึงจะได้คำเหล่านี้มาจ้ะซึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆเลยดังนั้นใครได้สวดก็ให้ดีใจเถิดสวดเถิดประเสริฐนักนะจ๊ะแต่ละคำที่สวดนี่เอาทรัพย์ทั้งประเทศปฏิฆาไม่ได้เลยไม่ใช่ค่าควรเมืองแต่ละคำนั้นค่าเกินเมืองแต่ละประโยคมีคุณค่ามากกว่าประเทศทั้งหลายเพราะทรัพย์ทั้งประเทศทำให้หลุดพ้นจากกิเลสไม่ได้แต่บทสวดนี้แต่ละคำทำให้หลุดพ้นจากการครอบงำของพยามารได้นะจ๊ะบทสวดธรรมจักรนี้ใครได้ยินถือว่ามีบุญมากใครได้สวดก็ยิ่งมี

0: บุญมมมมะแล้วก่อนจะได้สวดบทธรรมจักรนี้มีการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วไม่ใช่เพียงพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์เดียวนะที่ตรัสเทศเรื่องทางสายกลางองค์อื่นตรัสไหม
1: ตรัส
0: เหมือนกันหมดเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบทสวดนี้จึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะไม่ใช่ของแค่พอดีพอร้ายนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ แล้วสวดธรรมจักรกันไปเรารู้กันแปลกันหรือเปล่าจ๊ะเมื่อสวดได้ก็ต้องแปลได
1: ้
0: ครับก็ลองอ่านอีกนิดเดียวก็แปลแล้วเนี่ย
1: คร
0: ับ แล้วก็ถึงคำแปลนั้นแล้วหรือยังที่ชีวิตมนุษย์มีทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นน่ะก็เหนือมาจาก
2: ความอยาก
0: ที่ไม่ได
2: ้ประกอบด้วยปัญญา
0: ถ้าไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ปัญหาก็จะเกิด
1: คร
0: ับโสนิโรธคือความหยุดเราจะดับความอยากมาสู่ความหยุดพอหยุดแล้วมรรคก็
1: เกิด
0: คือหนทางที่จะก้าวไปสู่กายในกาย
1: คร
0: ับ ให้รู้ว่ากายไหนมีกิเลสกายไหนไม่มีกิเลสกิเลสคือความโลภความหลงก็หลุดเลย
1: คร
0: ับ นี่พอถึงกายธรรมอรหัตนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ กิเลสก็หลุดชีวิตอันประเสริฐก็ผุดเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจความหมายแล้วนับจากนี้เราต้องสวดธรรมจักรจนเห็นธรรมให้ได้นะจ๊ะ
1: สาธุ
0: สวดจนใจหยุดพอใจหยุดพุทธะก็
1: เกิด
0: ชีวิตอันประเสริฐก็
1: เก
0: ิ
1: ดขึ้น
0: เจิดจ้าขึ้นสวดทั้งทีตั้งให้เห็น
1: พระธรรมกาย
0: นี่นะจ๊ะสวดให้คล่องปากจนหยุดพอใจหยุดพุทธะก็เกิดเนี่ยเห็นพระธรรมกายใจสุขีใครจะได้มาสวดธรรมจักรนี่ได้บุญมากนักเรามาสวดกันที่มหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระเจ้าล้านพระองค์ได้บุญเยอะสำคัญอย่างนี้เราควรจะมาสวดคนเดียวไหม
1: ไม
0: ่ควรจะชวนบุคคลในวันที่รักของเรามาสวดกันด้วยนะจ๊ะแล้วสวดธรรมจักรไปใกล้แผ่เมตตาไปด้วยใจที่ใสใสแล้วเดี๋ยวเราจะรวยทั้งภายนอกภายในจะสมหวังดั่งใจในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: จักได้ลือเทียบได้ธรรมจักจักแห่งธรรมน้อยนักจักได้อาสันหะพร้อมพลักนิ่งหยุดธรรมจักเกิดขึ้นไซเลิกแล้ววนเวียน

0: หลังจากที่เราได้ฟังทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเราเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานึกทบทวนบุญจากการสวดธรรมจักรตลอด10ปีที่ผ่านมา
1: สาธุ
0: ที่เราทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรด้วยความปลื้มอีกทั้งยังออกไปทำหน้าที่ชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายให้มาสวดธรรมจักรร่วมกันอีกด้วยซึ่งตลอด10ปีที่ผ่านมานั้นเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นมาโดยตลอดผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคน
1: สาธุ
0: ให้นึกถึงบุญนี้กันให้ดีนะให้เป็นดวงบุญที่สว่างไสวติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราให้บุญนี้นำทางให้เราเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในตัวและวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันสว่างเมื่อทุกคนได้ตั้งใจสวดธรรมจักรกันจนถึงเป้า 8,570 ล้านจบเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อีกทั้งในปีนี้เป็นปีที่โครงการสวดธรรมจักรซึ่งเริ่มต้นสวดกันมาตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาปีพุทธศักราช2559จนมาถึงปีนี้ครบรอบ10ปีเต็ม
1: สาธุ
0: ดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น100ครั้ง
1: สาธุ
0: ขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้

ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะ

โอวาทบทส่งท้ายเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเหมือนทุกๆครั้งเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 8,578 ล้าน

0: มีความสำคัญมากนะบุญเกิดขึ้นทุกอักขระเลยไม่ใช่แค่บอสระอุยอหญิงตามที่เราเคยเข้าใจกันเท่านั้นแต่คำว่าบุญนี้เป็นกระแสทานแห่งบุญที่เกิดขึ้นจริงๆในทุกอักขระที่เกิดจากการสวดธรรมจักรด้วยจิตที่เลื่อมใสสวดด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจกันให้ดีนะสวดให้ถูกหลักวิชาสวดด้วยความปลื้มมีความสุขความบริสุทธิ์มีจิตเกษมที่สุดถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ลุยเลย
1: สาธุ

0: ที่จะทำให้ทุกคนปลื้มก็คือวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ด้วยตัวเลข 8,658,585,858จบ
1: สาธุ
0: ดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจยังถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรม
1: สาธุ
0: สุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอเรียนเชิญยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: กราบกราบกราบ
1: ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: กราบกราบกราบ
0: วันนี้เราได้บุญกันเยอะมากมายกันเลย
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญนี้ไปฝากทุกคนในบ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และให้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นน้อมส่งท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สักครู่หนึ่งนะครับ

0: ปลื้มใจกันไปทั่วโลกนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: พิธีกรรมที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะคือพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะครบ 8,578 ล้านจบค่ะเนื่องในวาระวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เหตุการณ์สำคัญในวันนั้นนะคะยังคงแจ่มชัดอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพราะย้อนไปในครั้งนั้นนะคะได้บังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกนะคะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเรียกวันนี้ว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจักรอันได้แก่วันที่กงล้อแห่งพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกวันพระสงฆ์คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจวบจนวันนี้นะคะ 2,500 กว่าปีผ่านมาเหล่าพุทธบริษัท4จากทั่วทุกมุมโลกได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในวันสำคัญนี้ตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งถึงเวลานี้ค่ะเพื่อ น้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งการปฏิบัติบูชาอามิสบูชาความพร้อมเพรียงที่ผู้มีบุญได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นะคะเป็นภาพแห่งพลังศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัท4ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นโลกแก้วเป็นโลกที่จะมีสันติสุขได้ในไม่ช้าค่ะเริ่มจากการที่เราแผ่ความรักความปรารถนาดีให้แก่กันและกันนะคะซึ่งทำให้ตลอดช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมเราจะสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื่นทั้งกายและใจเสมือนว่าโลกใบนี้มีพระสัทธรรมอันไพบูลย์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์แผ่ไพศาลปกป้องคุ้มครองรักษาเป็นอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมและอัปปมาโนสังโฆค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกท่านคะเป็นที่น่าปลื้มปิติใจในมหากุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะที่เราทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมในการสถาปนารวมถึงร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ดีงามต่อเนื่องมายาวนานค่ะสำหรับการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นก็เริ่มต้นจาก1ล้านจบแรกเมื่อวันอาสาฬหบูชาเมื่อปีพุทธศักราช2559เสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นก็ยังคงก้องกังวานต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายณบริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์ผู้ที่มีบุญค่ะได้เดินทางมาสวดมนต์ต่างก็รู้สึกปลื้มปิติใจในบุญรวมถึงมีสัมผัสการที่เกิดขึ้นนะคะบรรยากาศต่างๆของพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ตนนั้นได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นการทบทวนบุญไปในตัวค่ะและเมื่อกระแสแห่งความดีนั้นได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีจึงขยายเป้าขยายใจขยายพื้นที่

0: ไปทำความดีไปตามวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสถานศึกษาและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกจนถึงวันนี้ค่ะวันที่เราทุกคนนั้นได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญฉลองชัยในวาระครบรอบ10ปีและเป้าหมายที่น้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้นั่นก็คือ 8,578 ล้านจบค่ะซึ่งทุกท่านนั้นก็จะได้ร่วมกันก้าวเข้าสู่ปีที่11ของโครงการสวดธรรมจักร24นกันต่อไปค่ะเพราะว่าเป้าหมายของเราค่ะเราจะไปกันที่ 10,000 ล้านจบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าขยายเป้ากันไปเรื่อยๆเลยนะคะยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ในช่วงสายจนกระทั่งเวลานี้ในทุกๆพิธีกรรมนะคะที่เกิดขึ้นผู้มีบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วมและความปลื้มปิติใจรวมถึงความสุขใจบังเกิดขึ้นกับทุกท่านทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับค่ำคืนอันเป็นสิริค่ำคืนในวันอาสาฬหบูชานี้นะคะขอให้ทุกท่านอย่าได้ผ่านเลยไปนะคะให้ได้หลับในอู่ทะเลบุญนะคะหลับตาหยุดใจนึกทบทวนบุญทุกบุญที่เราได้สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วแล้วก็น้อมอุทิศให้แก่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติที่เราเคารพรักน้อมอุทิศไปให้ท่านรวมถึงแผ่ขยายความ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดวันนี้นะคะเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะปีนี้นะคะวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศจากศูนย์กลางพิธีนะคะสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะและตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะอยู่กับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยดิฉันกนกวรรณชาญกีฬาค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเช่นเคยกิจกรรมงานบุญในวันอาสาฬหบูชานี้นะครับวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานบทธรรมจักรปวัตนสูตรให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านนะครับได้ทำตามหลักวิชาคือให้รักษาใจของเราให้ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาอาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์นะครับให้ท่านเมตตาคุ้มบุญให้เรามีแต่ความสุขกายสบายใจนะครับให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันรวมไปถึงสร้างบารมีได้อย่างราบรื่นสดชื่นสว่างไสวเมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านนั้นชนะทุกโรคภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากกิเลสภายในใจที่เราจะมาลายหายสูญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนานั่นเองครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะอาสาฬหบูชาปีนี้ค่ะเรามาร่วมกันนะคะถวายผ้าอาบน้ำฝนจุดประทีปโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะหลายๆวัดในพื้นที่นะคะทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะจัดงานนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันนะคะในการที่จะบูชาพระรัต

0: ระไตรดังนั้นเรียนเชิญเลยนะคะท่านใดที่ยังอยู่ใกล้ๆเดินทางมาได้นะคะมาที่วัดพระธรรมกายเรามาร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟกันค่ะแล้วก็การติดตามรับชมนะคะของทางสถานี GBN by DMC สามารถติดตามรับชมนะคะได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่มุมโลกไหนนะคะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถติดตามรับชมได้ร่วมบุญไปพร้อมๆกันได้ค่ะผ่านทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะแชร์ลิงก์ดีๆแบบนี้ไปให้บุคคลอันเป็นที่รักของเรามาร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีนะคะเพราะว่าบุญก็จะเกิดขึ้นทั้ง3วาระเลยนั่นก็คือก่อนทำ
1: ขณะทำ
0: ใช่แล้วก็หลังจากที่ทำไปแล้วค่ะ
1: ครับผมดังนั้นสัพพะทานังธัมมะทานังชินาติครับการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเราก็สวมดวงใจของยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักร่วมกิจกรรมงานบุญทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.com นะครับที่นี่ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มครับคุณผู้ชมครับในการร่วมกันสร้างมหาธรรมบารมีในวันนี้ทุกๆปีนะครับวันอาสาฬหบูชาหรือว่าวันเข้าพรรษาทุกท่านก็จะได้สั่งสมบุญต่อเนื่องเป็นอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธโดยเฉพาะฤดูกาลของการเข้าพรรษาจะเป็นฤดูกาลแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีของผู้ปรารถนาบุญใหญ่อย่างเช่นในวันนี้นะครับผู้มีบุญจากทั่วโลกจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองบุญถวายผ้าน้ำฝนหรือว่าผ้าวสิกาสาดกนะครับรวมไปถึงประทีปโคมไฟซึ่งทุกๆความสว่างสวัยที่เกิดขึ้นภายในวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่ส่องอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมต่างๆตั้งแต่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มหาวิหารของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับมหาวิหารของคุณยายอาจารย์ก่อแก้วเจดีย์สวรรค์ตลอดจนกระทั่งอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์และสถานที่อื่นๆอีกนะครับเสมือนประหนึ่งว่าเราได้เป็นผู้ให้ความสว่างทีปโทโหติจักขุโทครับผู้ให้แสงสว่างขึ้นชื่อว่าให้จักษุนั่นเองครับ
0: ค่ะโดยอานิสงส์นะคะของการที่เราได้ถวายประทีปโคมไฟนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยทำให้มีศรัทธามั่นคงประการที่สองเป็นผู้มีความเคารพมีสัมมาคารวะประการที่สามเป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกลดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์ประการที่สี่ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุนั่นก็คือมีตาทิพย์นะคะประการที่ห้ามีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานประการที่หกค่ะมีรัศมีกายที่สว่างสวยมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตประการที่7ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมประการที่8ย่อมไม่ไปเกิดในทุกขติและประการสุดท้ายค่ะย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับฟังอนิสงส์จากคุณกนกวรรณชนีแล้วครับเกิดความปลื้มปีติใจอยากเป็นเจ้าของบุญใหญ่ที่เราจะสามารถทำบุญได้ไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินใดบนโลกใบนี้ครับก็สามารถร่วมบุญผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์028311000แล้วก็รวมไปถึงร่วมบุญออนไลน์นะครับร่วมบุญได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี 152-1-202-08-7 ครับอีก2ช่องทางระบบออนไลน์ก็คือ donate.tkcmain.org จะอยู่บุญที่18นะครับสามารถเข้าไปติ๊กเลือกได้เลยเมื่อช่วงเช้ารุ่งก่อนเข้าไปทำกับทางที่บ้านแล้วนะครับแล้วก
0: ็
1: Line OA ครับก็คือ @ธรรมกายานี่คือ Line Official ของวัดพระธรรมกายที่เราสามารถร่วมกันเข้าไปร่วมทำบุญออนไลน์ทำบุญแล้วก็ได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีนะครับ
0: ค่ะก็ตรึกระลึกนึกถึงบุญเอาไว้นะคะ
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็

0: ร้างบารมีค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกินทัตสูตรไว้ว่าบุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุและผู้ที่ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่าให้อมตะธรรมค่ะ
1: ครับกินทัตสูตรนะครับกินทาก็แปลว่าให้สิ่งใดให้อะไรรวมกันก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยบุคคลผู้ให้อะไรนั่นเองนะครับทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของพระอรหันตเถระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาครับที่ท่านนั้นได้มีโอกาสถวายผ้าเพียงครึ่งผืนเป็นเรื่องราวของพระอรหันต์ผู้มีนามว่าพระอัฏฐเจลกะเถระครับเรื่องราวของท่านเนี่ยต้องย้อนไปในสมัยครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะนะครับตัวของท่านเองนั้นอดีตชาติของพระอรหันตเถระองค์นี้ก็บังเกิดในเรือนของคนเข็นใจมีฐานะที่ยากจนครับเนื่องจากบาปอกุศลที่เป็นผลของความประณีในอดีตชาติตามมาส่งผลวันหนึ่งครับท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ได้มีพระธรรมเทศนานะครับเกี่ยวกับอานิสงส์ของการให้ทานรักษาศีลพรรณนาถึงสวรรค์โทษของกามแล้วก็อานิสงส์ของการบวชหรือว่าบำเพ็ญเนกขัมมะซึ่งเรียกกันว่าอนุปุพพิกถานั่นเองครับ
0: ค่ะท่านก็ได้พิจารณานะคะขึ้นมาว่าการที่เราเกิดมายากจนเข็ญใจเช่นนี้ก็เพราะความประมาทและความตระหนี่เราไม่ได้ทำทานเอาไว้ทำให้ต้องอยู่อย่างยากลำบากเราจะขอลำบากเพียงชาตินี้เท่านั้นชาติต่อไปเราจะไม่ยอมลำบากอีกแล้วแค่เพียงคิดเท่านี้นะคะใจก็เต็มตื้นด้วยมหาปิติและความเลื่อมใสค่ะท่านจึงตัดใจนำผ้าที่มีเพียงครึ่งผืนน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทำจีวรเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะส่งผลให้ท่านเนี่ยเกิดมหาปิติความโสมนัสไปจนตลอดชีวิตค่ะครั้นละจากโลกไปแล้วเนี่ยนะคะบุญก็ส่งผลให้ไปบังเกิดในสวรรค์สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติที่ละเอียดประณีตเวียนวนอยู่สวรรค์ทั้ง6ชั้นค่ะเมื่อจุติจากอัตภาพนั้นแล้วนะคะก็ลงมาเสวยจักรพรรดิสมบัติคือมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวค่ะ
1: จนกระทั่งมาถึงในสมัยยุคพุทธกาลปัจจุบันแห่งพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านก็ได้มีโอกาสลงมาเกิดในสกุลมั่งคั่งก็คือเป็นคนที่ร่ำรวยนั่นเองแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ครับบำเพ็ญเพียรไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอบรรลุธรรมแล้วท่านก็ย้อนไปดูบุพกรรมของตนครับแล้วก็ได้ทราบนะครับว่าตนเองนั้นทำกรรมใดมาจึงได้กล่าวขึ้นนะครับว่าเราเป็นคนเข็นใจได้รับความการุณอย่างยิ่งจากพระศาสดาผู้เป็นเนื้อนาบุญได้ถวายเพียงผ้าครึ่งผืนแด่พระพุทธองค์ด้วยอนิสงส์นั้นทำให้เราบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่ไปทุกชาติเราได้ถวายผ้าใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยในกับที่92แต่กับนี้ในกับที่51แต่กับนี้เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่หลายครั้งและมีพระนามว่าสมันตาอุทนะภพชาตินี้เราสมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยครับ
0: ค่ะก็จากเรื่องราวนะคะของพระอัฏฐเจลกะเถระค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่ท่านได้ถวายทายธรรมแม้เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเกิดความสมณัติและผลแห่งการถวายถูกเนื้อนาบุญอันเลิศผลแห่งบุญนั้นก็เกินควรเกินคาดนะคะก็เป็นพลวะปัจจัยให้ได้สมบัติใหญ่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระค่ะจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุดค่ะ
1: สำหรับกำหนดการนะครับอีกสักครู่เวลา 9:30 นเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีครับพวกเราจะได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลจากนั้นพิธีกรจะได้อาราธนาพระปริตคณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบทธรรมจักรปาวัตนสูตรด้วย 10:15 นเราจะพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมจากนั้น 10:30 นพวกเราทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายต่างๆนะครับตั้งแต่ปัจจัย 4 ภัตตาหารผ้าอาบน้ำฝนประทีปโคมไฟแล้วก็รวมไปถึงกล่าวคำอธิษฐานจิต 10:45 นะครับตามเวลาประเทศไทยประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียกถานำคณะสงฆ์ให้พรคณะท่านเจ้าภาพสาธุชนถวายเทียธรรมและเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญในเวลาจะประมาณ 11:00 นตามเวลาประเทศไทยครับ
0: พูดถึงเรื่องบทสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประทานให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันอาสาฬหบูชานี้ก็ย้อนนึกถึงเมื่อ10 ปีที่แล้วเนาะที่เราได้เริ่มต้นนะคะในการสวดมนต์บทธรรมจักรกัป

0: ะวัฒนสูตรณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหลานพระองค์ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งเนาะที่เราจะได้ร่วมกันนะคะพิชิตเป้าหมายชิตังเมกันไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับดังนั้นณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหลานพระองค์ก็อยากเรียนเชิญผู้ชมทั่วโลกนะครับหรือว่าท่านใดที่สะดวกเดินทางมาวัดพระธรรมกายก็ขอเรียนเชิญนะครับเดินทางมาร่วมกันในการระลึกนึกถึงบทธรรมนั่นก็คือธรรมจักขปวัฒนสูตรอันเป็นประดุจหัวขบวนนะครับของบทธรรมะทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์สวดด้วยจิตเกษมใจผ่องใสนะครับให้กายและใจสบายนั่นเองครับ
0: ค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญนะคะกับการถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะอย่างที่คุณรณกรบอกนะคะให้รักษากายวาจาแล้วก็ใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสให้ภาชนะของเราในวันนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่เนาะ
1: ต้องเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองฟังบทนำนั่งปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ก็คือตอนนี้เราต้องหาจุดสบายของเราให้เจอครับเริ่มต้นจากการทำกายของเราให้สบาย
0: ใช่
1: ใจของเราเนี่ยสบายสบายจุดไหนสบายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราหาจุดสบายเจอใจของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในหรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาดำเนินตามรอยอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งถ้ามีโอกาสอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกไปศึกษาในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้นะครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยนะคะกายพร้อม
1: ใจ
0: พร้อมนะคะเราไปร่วมกันในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟโดยพร้อมเพรียงกันเลยค่ะ
1: เรียนเชิญครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุ

ทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานทายาติสรเนนะสหาปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพัน

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณัง

0: มิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมัง

0: ัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสอันทาเย
1: สา

วิปัตติปัตติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาสายาปริตังพรูทะมังคลังวิปัตติปัตติภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายาปริตังพรูทะมังคลังวิปัตติปัตติภาหายาสัพพสัม

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตาทำสมาธิเจริญภาวนาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน

ให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องค่อยค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปหยุดใจนิ่งใจใจทำความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนตั้งใจใสๆใจเย็นๆปลื้มตาหรือเผยเปลือกตานิดหนึ่งในระดับขนตาสัมผัสกันเคยคลาก็ให้แสงลอดได้นิดหนึ่งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบอย่างผิดหลักวิชาในการไปเน้นไปเค้นไปกำกับอะไรต่างๆเหล่านั้นตั้งสบายๆอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักวิชาสมมติว่าใจแวบไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรช่างมันสองคำนี้นะพอรู้สึกตัวก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ต้องเป็นคนพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่าไปฮึดฮัดไม่ต้องไปเสียดายพร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างถูกหลักวิชาเพราะเรายังเป็นนักเรียนฝึกใหม่กันอยู่ก็ต้องค่อยๆประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราเราก็สามารถทำได้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจมันจะค่อยๆนิ่งนุ่มเบาสบายเราอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆแล้วก็ทำตามความรู้สึกของใจที่อยากจะทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างง่ายๆสบายๆประคองกันไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาวะจากหยาบค่อยๆไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกที่ร่างกายของเราค่อยๆเจือจางลงไปเลือนลางไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวหายไปเลยคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไร้น้ำหนักกายเบาใจเบากายของเราเบาแล้วใจฟ้องเบาแล้วนี่เรามาได้ค้อนทางแล้วนะอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเราเดินทางไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค้อนทางแล้วอย่างที่เรานึกไม่ถึงทั้งที่ยังไม่มีภาพอะไรมาให้เราดูนี่แหละแต่ความรู้สึกที่อยากนั่งอยากอยู่กับ
อารมณ์นี้เป็นนานๆนิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างสบายๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากายเริ่มเบาใจเบาใจสบายใจสบายนี่แหละคือต้นทางของการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงยิ่งสบายเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งได้นานขึ้นยิ่งใจหยุดนิ่งนานขึ้นก็ยิ่งสบายมากขึ้นต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้สำคัญทีเดียวจงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ประสบการณ์ภายในเป็นเช่นนั้นปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็นโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเราห่างเหินมานานเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างสบายๆก็หยุดนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆ นอนอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะลูกนะเราเริ่มกันอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งความสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแค่ประคองใจอยู่ในสภาวะนั้นต่อไปอีกอย่างสบายสบายถ้าได้อารมณ์แบบนี้ความรู้สึกอย่างนี้ให้รักษาต่อไปอีกอย่างนั้นแบบนั้นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆความสบายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณมากเข้าจนเราไม่ต้องการอะไรอีกทั้งสิ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ไม่ต้องการอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ตามไม่อยากคิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากเลิกนั่งอยากนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆต้องอย่างนี้นะลูกนะคือจะหยุดนิ่งเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นอะไรทั้งสิ้นยิ่งใหญ่กว่าการได้อะไรทั้งสิ้นได้ใจที่หยุดนิ่งสนิทติดกลางกายฐานที่7เราจะรู้จักความสุขที่แท้จริงในวันที่ใจของเราหยุดนิ่งนี่แหละอย่างสมบูรณ์เพื่อการให้ลูกทุกคนเนี่ยมันฝึกฝนอบรมใจกันไปทุกๆวันหยุดนิ่งไปเรื่อยไอ้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งไปอย่างนี้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

พลปตาพระเจกานันจะยังพลังกระหันตานันจะเทเจนรักบันทามิสัพโสเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนี

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายบุญต่างๆในลำดับแรกครับเป็นการถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนาถฤดีบุญยรัตพันธ์และกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการัง

0: านิมยังพันเต
1: จาตุปัจจยาทีนี้
0: จาตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรขอเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
4: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
4: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
4: สัปปริวารานิ

0: สะปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพานายัจจะ
0: นิพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย

0: พระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนคือกัลยาณมิตรสุนีเศรษฐนันท์และกัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์ขอเรียนเชิญครับ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: วัสสิกะสาติกานิ
0: วัสสิกะสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: วัสสิกะสาติกานิ
0: วัสสิกะสาติกานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจ
0: านิพพานายัจจา
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ผ้าอาบน้ำฝน
1: ผ้าอาบน้ำฝน
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญญสิริขอเรียนเชิญครับ
1: อิเมมะยังพันเต
0: อิเมมะยังพันเต
1: ปะทีเป
0: ปะทีเป
1: สัปปาริวาเร
0: สัปปาริวาเร
1: พุทธสะ
0: พุทธสะ
1: ปูชนัตถายะ
0: ปูชนัตถายะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิเม
0: อิเม
1: ปะทีเป
0: ปะทีเป
1: สัปปาริวาเร
0: สัปปาริวาเร
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: อิตายะ
0: อิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายจะ
0: นิพพานายจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ประทีปโคมไฟ
0: ประทีปโคมไฟ
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: เพื่อเป็นพุทธบูชา
0: เพื่อเป็นพุทธบูชา
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ประทีปโคมไฟ
0: ประทีปโคมไฟ
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้ง

0: หลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายเทียนพรรษาสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษาคือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยขอเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
3: วัสสิกะปฏีปานิ
0: วัสสิกะปฏีปานิ
3: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
3: เตมาสัง
0: เตมาสัง
3: พุทธัสสะ
0: พุทธัสสะ
3: ปูชนัตถายะ
0: ปูชนัตถายะ
3: อิมัสสมิงอาวาเส
0: อิมัสสมิงอาวาเส
3: นิยาเทมะ
0: นิยาเทมะ
3: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
3: อายังเตมาสัง
0: อายังเตมาสัง
3: วัสสิกะปฏีปานัง
0: วัสสิกะปฏีปานัง
3: ทานัสสะ
0: ทานัสสะ
3: อานิสังโส
0: อานิสังโส
3: อัมหากันเจวะ
0: อัมหากันเจวะ
3: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
0: หิตายะ
3: สุขายะ
0: สุขายะ
3: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: เทียนพรรษา
0: เทียนพรรษา
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้ไว้ในอาวาสแห่งนี
0: ้ไว้ในอาวาสแห่งนี้
4: เพื่อเป็นพุทธบูชา
0: เพื่อเป็นพุทธบูชา
4: ตลอดพรรษา
0: ตลอดพรรษา
4: ขออานิสงส
0: ์ขออานิสง
4: ส์แห่งการถวายเทียนพรรษา
0: แห่งการถวายเทียนพรรษา
4: ตลอดพรรษานี้
0: ตลอดพรรษานี้
4: จงเป็นไปเพื่อประโยชน์
0: จงเป็นไปเพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์ขอเรียนเชิญครับ
5: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
5: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ได้รวมใจน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน
0: ได้รวมใจน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน
5: เทียนพรรษา
0: เทียนพรรษา
5: และประทีปโคมไฟ
0: และประทีปโคมไฟ
5: เป็นสังฆทาน
0: เป็นสังฆทาน
5: ด้วยบุญนี
0: ้ด้วยบุญนี้
5: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
0: เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลัน
5: ให้มีรัศมีสว่างสวย
0: ให้มีรัศมีสว่างสวย
5: มีผิวพรรณวันณะเปล่งปลั่ง
0: มีผิวพรรณวันณะเปล่งปลั่ง
5: ปราศจากธุลี
0: ปราศจากธุลี
5: มีผ้านุ่งผ้าห่ม
0: มีผ้านุ่งผ้าห่ม
5: ที่ประณีตงดงาม
0: ที่ประณีตงดงาม
5: รองรับการสร้างบารมี
0: รองรับการสร้างบารมี
5: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
5: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทั้งมังสะจักษุ
5: ทิพยจักษุ
0: ทิพยจักษุ
5: และธรรมจักษุ
0: และธรรมจักษุ
5: มีสุขภาพแข็งแรง
0: มีสุขภาพแข็งแรง
5: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
5: ได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ได้สร้างบารมีไปนาน
5: ๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
5: ในภารกิจหน้าที่การงาน
0: ในภารกิจหน้าที่การงาน
5: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา

0: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
1: ให้ได้เกิดในบุญญเขต
0: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
1: ที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา
0: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ
1: ์แวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติ
1: ทรัพย์สมบัติ
0: คุณสมบัติ
1: คุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และวิชาธรรมกาย
1: และวิชาธรรมกาย
0: ให้ได้บรรลุวิชา3
1: ให้ได้บรรลุวิชา3
0: วิชา8ประการ
1: วิชา8ประการ
0: อภิญญา6
1: อภิญญา6
0: ปฏิสัมภิทาญาณ4
1: ปฏิสัมภิทาญาณ4
0: วิโมกข์8
1: วิโมกข์8
0: และจรณะ15
1: และจรณะ15
0: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
1: ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผังสำเร็จ
1: จงเป็นผังสำเร็จ
0: ติดตามข้าพเจ้าไป
1: ติดตามข้าพเจ้าไป
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
2: สาธุ
1: ในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรขอกราบอาราธนาครับ
2: ตั้งใจรับพรกันนะหลับตารวมใจของเราไปที่กลางกายฐานที่7วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยแปลความว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วโกนทัญญะได้รู้แล้วพระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นด้วยญาณทัศนะว่าท่านอัญญาโกนทัญญะได้ปล่อยใจตามเสียงพระธรรมเทศนาในบทธรรมจักรกับปตนสูตรจนกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมพระโสดาบันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมพระโสดาบันท่ามกลางพระปัญจวัคคีย์หน้าป่าอิสิปตนมฤคทัยวันในวันนี้เมื่อ2,600กว่าปีที่แล้วอัญญาสิวัตโพโกนทัญโยประโยคนี้ประโยคเดียวได้บอกนัยยะที่สำคัญหลายประการประการแรกท่านอัญญาโกนทัญะได้เป็นสักขีพยานว่าพระรัตนตรัยมีจริงเพราะท่านได้เข้าถึงจริงๆประการที่สองได้เป็นสักขีพยานว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจริงเพราะว่าพระองค์ได้เอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาสั่งสอนแนะนำทำให้ท่านรู้ตามได้จริงประการที่สามวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ตามมาข้อที่4ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สาวกแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นไม่มีสาวกและประการที่5อัญญาสิวัฏฏโปโกตัญโญคำนี้เกิดขึ้นมาได้ต้องย้อนไปในอดีตบุพกรรมของท่านอัญญาโกณฑัญญะย้อนไปในอดีต 100,000 มหากัปณเมืองหงสาวดีท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เกิดเป็นกุลบุตรของข้าบดีผู้มีทรัพย์มากในครั้งนั้นเป็นยุคของพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุลบุตรนี้ได้มีโอกาสไปฟังธรรมซึ่งได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้เป็นเลิศทางด้านรัตตัญญูคือบรรลุธรรมก่อนใครๆแล้วก็ได้บวชก่อนใครๆท่านชอบมากปรารถนาตำแหน่งนี้บ้างจึงได้สั่งสมมหาสังฆทานกับคณะสงฆ์โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขทำต่อเนื่องอยู่7วันในวันที่7ได้เข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกความในใจว่าทานกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ทำมาตลอด7วันปรารถนาจะเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศด้านรัตตัญญูบรรลุธรรมก่อนใครๆได้บวชก่อนใครๆเมื่อ7วันที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงพยากรณ์เอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยอนาคตังสยานก็ตัดพยากรณ์ว่าในอนาคตการภัยพระเบื้องหน้าอีกแสนมากับในยุคของพระสัมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ากุลบุตรนี้จะได้ออกบวชเป็นผู้ที่บรรลุธรรมก่อนใครๆเป็นผู้ได้บวชก่อนใครๆจากความปรารถนาแรงอธิษฐานและบุญบารมีที่เต็มเปี่ยมจึงมาถึงวันนี้ที่ได้รับการตรัสจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอัญญาสิวัฏฏโปโกณฑัญโญวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาเป็นประเพณีของวัดพระธรรมกายท่านผู้มีบุญทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาถวายผ้าน้ำฝนเทียนพรรษาและก็ประทีปโคมไฟสำหรับผ้าน้ำฝนนั้นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคราวหนึ่งมาอุบาสิกาวิสาขาได้กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับคณะสงฆ์ให้มาฉันภัตตาหารที่เรือนตนเช้าวันนั้นเกิดฝนตกหนักเมื่อใกล้เวลาฉันภัตตาหารมาอุบาสิกาวิสาขาได้ให้คนรับใช้ไปกราบอาราธนาคณะสงฆ์มาฉันภัตตาหารเมื่อคนรับใช้ไปถึงในอารามเห็นภิกษุเปลือยกายส่งน้ำฝนก็ไม่เข้าใจรีบกลับมารายงานมาวัชกาวิสาขาในยุคต้นพุทธ

ได้เพียง3ผืนคือผ้าจีวรผ้าสบงและผ้าสังฆติภิกษุเตรียมตัวจะไปฉัตรภัตตาหารฝนตกก็เลยส่งน้ำฝนไม่อยากให้ผ้าทั้ง3ผืนนั้นเปียกเพราะจะต้องนุ่งห่มไปฉันพัตตาหารจึงได้เปื่อยกายส่งน้ำมหาอุปัชฌาย์สิกวิสาขามีปัญญามากทราบเหตุนี้ดีเมื่อฝนหยุดตกแล้วคนรับใช้ก็ไปกราบรัตนาคณะสงฆ์มาฉันพัตตาหารที่บ้านที่เรือนของนางมหาอุปัชฌาย์วิสาขาเมื่อฉันพัตตาหารเสร็จแล้วมหาอุปัชฌาย์วิสาขาได้กราบทูลขอพร8ประการประการแรกหม่อมฉันขอกราบขออนุญาตถวายภาพน้ำฝนแก่คณะสงฆ์ตลอดชีวิตประการที่สองขอถวายภัตตาหารแก่พระอัฏฐกะที่เดินทางมาสู่เมืองสาวัตถีเนื่องจากมาจากต่างเมืองไม่รู้ว่าถนนเส้นใดซอยใดเป็นชุมชนของชาวพุทธที่มีศรัทธาดังนั้นปีบิณฑบาตแล้วอาจจะอดอาหารได้ประการที่3ขอถวายพัตตาหารแก่ภิกษุที่จะเดินทางออกไปนอกเมืองเนื่องจากมัวแต่แสวงหาพัตตาหารในการบิณฑบาตอาจจะไปไม่ทันกองเกวียนที่เดินทางออกไปประการที่4ขอถวายพัตตาหารแก่ภิกษุผู้อาพาธเพื่อให้ไม่เกิดอาการอาพาธที่กำเริบขึ้นจากพัตตาหารที่ไม่เหมาะสมประการที่5ขอถวายพัตตาหารแก่ภิกษุผู้เฝ้าไข้ภิกษุอาพาธประการที่6ขอถวายยารักษาโรคแก่ภิกษุผู้อาพาธประการที่7ขอถวายยาคูและประการที่8ขอถวายภาพน้ำฝนแก่ภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอเห็นประโยชน์อะไรจึงขอพรทั้ง8ประการนี้มหาอุปัชฌาย์วิสาขากราบทูลตอบว่าเมื่อมีภิกษุมรณภาพพระองค์ก็จะทรงพยากรณ์ว่าภิกษุที่มรณภาพรูปนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์หม่อมฉันก็จะสันนิษฐานว่าภิกษุที่มรณภาพนี้ล้วนเคยได้รับภาพน้ำฝนได้รับพัตตาหารได้รับยารักษาโรคได้รับยาคูที่หม่อมฉันได้ถวายเมื่อคิดดังนี้ก็จะเกิดความปลื้มใจเมื่อปลื้มใจแล้วก็จะอิ่มใจเมื่ออิ่มใจแล้วกายก็จะสงบจิตก็จะตั้งมั่นทำให้อินทรีย์เจริญขึ้นเพื่อการบรรลุธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี้เป็นหัวใจของมหาอุปัชฌาย์วิสาขาที่เป็นผู้เลิศในการให้ทานฝ่ายหญิงส่วนโคมประทีปที่อยู่ต่อหน้าท่านนั้นใช้ประโยชน์ในปัจจุบันอยู่3ประการที่วัดพระธรรมกายประโยชน์ประการแรกคือใช้ให้ความสว่างในทางสัญจรในเวลาค่ำเพื่อให้ความปลอดภัยแก่สมาชิกเขตในและก็สาธุชนผู้มีบุญที่เข้ามาสั่งสมบุญในยามค่ำประการที่สองสำหรับให้ความสว่างในตัวอาคารตั้งแต่ที่พักอาศัยที่ออฟฟิศอาคารร้อยปีที่ห้องเรียนรวมทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นห้องแก้วสารพัดนึกนี้เป็นต้นประการที่สามใช้ส่องสว่างสำหรับบูชาพระรัตนตรัยบูชามหาปุญญาจารย์เช่นที่มหาธรรมกายเจดีย์มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอาคาเจดีย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนี้เป็นประโยช

0: ที่เกิดขึ้นในทันทีของประทีปโคมไฟที่ท่านได้ถวายส่วนเทียนพรรษานั้นคณะสงฆ์ได้ใช้จุดประทีปสำหรับเวียนทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตลอดทั้งปีในวันอาทิตย์และในวันพระรวมทั้งยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมงานบวชงานตักบาตรงานมาเป็นกุศลเป็นต้นและข้อที่ใช้มากที่สุดก็คือใช้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและมหาปูชนียาจารย์ตามเส้นทางธรรมยาตราอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีท่านฐานะบริทั้งหลายได้ไหวพระอาบน้ำฝนย่อมมีอานิสงส์ที่ทำให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมเกี่ยวกับโรคผิวหนังย่อมมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสคันไปสู่เทวโลกย่อมได้วรรณะที่ผ่องใสได้ทิพยอภรณ์อันเป็นทิพย์คันจะกลับมาเกิดสร้างบารมีย่อมมีเครื่องนุ่งห่มที่ประณีตงดงามรองรับการสร้างบารมีส่วนการถวายประทีปโคมไฟและเทียนพรรษานั้นบุญนี้ย่อมไปตัดรอนวิบากกรรมเกี่ยวกับโรคตาไปสู่เทวโลกย่อมมีรัศมีกายที่สว่างไสวการจะกลับมาเกิดย่อมมีดวงตาที่สดใสมองเห็นได้ไกลได้ชัดเจนประทีปโคมไฟเทียนเหล่านี้ให้ความสว่างพร้อมกับความเสื่อมของมันที่มีเวลาจำกัดท่านฐานะบริทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเรามีเวลาจำกัดสังขารเสื่อมไปตามกฎไตรลักษณ์แต่ว่าความเสื่อมที่ผ่านมานั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นความประโยชน์และความสุขแก่พระพุทธศาสนาและมหาชนทั้งหลายคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านฐานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายปัจจัย4ถวายภัตตาหารถวายพระอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจการตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชิโยบารมีธรรมของยายอาจารย์มหาตนะอุบาสิกาจันทร์คนลกยุงรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานะบอดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในเดชและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยส่งผลตนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากแสซึ่งสัพทุกข์สัพโศกสัพโรคสัพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาผ่องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารปริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกำหนดที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มึงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายได้ที่ปิจักสุได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะ
2: ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนิสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยถามณี

0: เมตตากันนะสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อานีคา
1: อานีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
1: สุขีอัตตานังปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุข
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่ง

ที่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยประเทศอินเดียคนโดยทั่วไปที่เป็นชาวพุทธจะเข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่าหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วในวันวิสาขบูชาเข้าสู่วันที่8ก็จะจัดพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการเกิดขึ้นของพระบรมสารีริกธาตุถ้านับมาถึงปัจจุบันก็มีอายุ 2,569 ปีโดยประมาณแต่ว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้จะเกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าก่อนหน้าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระองค์ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อบำเพ็ญบารมี30ทัศน์ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างน้อยที่สุดพระปัญญาธิกะต้องใช้เวลาถึง20อสงไขยเศษแสนมหากัปคำว่า20อสงไขยนี้เป็นจำนวนนับส่วนมหากัปนั้นเป็นระยะเวลาคำว่า20อสงไขยเป็นจำนวนนับก็หมายความว่า10 100 1,000 10,000 แสนล้านโกฏิปฏิโกฏิขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงคำว่าอสงไขยซึ่งแปลว่านับไม่ได้ถ้าจะมีตัวเลขอันใดมาแทนคำว่าอสงไขยแสดงว่ายังไม่ใช่อสงไขยเพราะว่าไม่สามารถจะมีตัวเลขใดๆนั้นมาแทนได้คือคำว่าอสงไขยคือนับไม่ได้20ครั้ง20อสงไขยวงอีกเศษแสนและเป็นมหากัปมหากัปนั้นเป็นระยะเวลาระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วินาทีนาทีชั่วโมงสัปดาห์เดือนปีขึ้นไปตามระดับจนถึงมหากัปซึ่งในคัมภีร์ปฏิบัติอัตถกถาได้กล่าวไว้หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นกับเริ่มต้นการก่อตัวของโลกตั้งแต่เป็นหมอกเพลิงค่อยๆเย็นตัวลงจนทั้งเป็นโยกโลกในปัจจุบันนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ถึงสักวันหนึ่งก็ต้องแตกทำลายด้วยน้ำบรรลัยกันไฟบรรลัยกันลมบรรลัยกันยาวนานจนกระทั่งโลกนั้นเสื่อมสลายหายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่นั่นนับว่าเป็นหนึ่งมหากัปคราวนี้เมื่อเอา20ประสงค์ไขเศษแสนมหากัปมาดูกันแล้วเราจะทราบว่ากว่าเราจะได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะมีการเกิดขึ้นของพระบรมสารีริกธาตุนั้นยาวนานมากเพราะฉะนั้นในบ่ายวันนี้ให้เราลึกนึกถึงพุทธคุณพระบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้สั่งสมมายาวนานจงทั้งเรามีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมกันนะขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้

0: พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระครูวิบูลย์นิติธรรมท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลที่ผสมปัจจัยเอาไว้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุและในโอกาสนี้ครับจะเป็นการถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้น้อมนำผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟไปอย่างที่ด้านหน้าอสงฆ์ทั้งด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองฝั่งและจุดถวายซึ่งอยู่ที่ด้านนอกของห้องแก้วสารพัดนึก2แห่งนี้นะครับเมื่อไปถึงแล้วให้รอสักครู่หนึ่งนะครับ
2: โดยตามสัญญาณจากทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็น
3: คุณผู้ชมคะภาพที่คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมอยู่ณขณะนี้ผ่านช่องทางของทางสถานี GBN by DMC ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันกับผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์ที่วันนี้ได้เดินทางมาสั่งสมบุญน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายไปยังคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณขณะนี้ทั่วทุกมุมโลกนะคะและอีกสักครู่ค่ะคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็จะได้เป็นผู้แทนนะคะสาธุชนทั่วโลกน้อมถวายทายธรรมอันประณีตประกอบด้วยผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะให้ยังใจของเราให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติและทำใจเสมือนกับว่าเราได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของเราเองค่ะ
4: ในขณะนี้บุญจากประธานอนุโมทนาไมค์นะครับบุญที่สำเร็จจากการอนุโมทนาบุญเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการในข้อที่ว่าการอนุโมทนาบุญนั้นย่อมเป็นทางมาแห่งบุญกุศลนั่นเองนั้นในขณะที่เราติดตามรับชมภาพของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับใจของเราก็เกิดความปลื้มปีติใจเหมือนดังเรื่องราวของสายนางวิสาขาที่ตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับนางวิสาขาครับในการสถาปนาวัดปุพพารามด้วยความปลื้มปีติใจบุญกรรมนี้ก็ทำให้นางนั้นได้เป็นสายเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทีเดียวนะครับดังนั้นในช่วงนี้เรามาร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายต่างๆนะครับโดยมีอะไรนำดังต่อไปนี้ครับเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานครับอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรนาฤดีบุญรัตนพันธ์และกัลยาณมิตรชุติมนต์บุญสูงครับเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรบุญโรเสรีวัฒนวุฒิและกัลยาณมิตรจิราภาปุญญบุตรเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับหรือว่าผ้าวสิกาสาดกแด่คณะสงฆ์ขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรสุนีเศรษฐนันท์และกัลยาณมิตรนราพรฐานะโชติพันธ์เจ้าภาพผู้มีบุญนำกลับถวายประทีปโคมไฟแด่คณะสงฆ์นะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริครับเจ้าภาพผู้มีบุญนำกลับถวายเทียนพรรษานะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรเมธกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยและคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนนำกล่าวนะครับคำอธิษฐานจิตนั่นก็คือกัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์ครับ
3: ค่ะภาพที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยสาธุชนนะคะผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะที่เป็นตัวแทนของพวกเราทั่วโลกนะคะที่ร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์มาก็ดีนะคะหรือว่าร่วมบุญผ่านทุกๆช่องทางมาเลยนะคะส่งใจมายังพื้นที่ณขณะนี้เลยนะคะให้เสมือนกับว่าทุกท่านได้น้อมถวายทายธรรมด้วยตัวของท่านเองคุณผู้ชมคะบุคคลใดเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัยได้น้อมถวายประทีปเป็นพุทธบูชาในฤดูการเข้าพรรษาฤดูการแห่งการสร้างบารมีให้เข้มข้นทับทวีนั้นจะทำให้บุคคลผู้ถวายเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงเป็น

0: ู้มีความเคารพมีสัมมาคารวะเป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกลตาบริสุทธิ์บริบูรณ์ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุคือมีตาอันเป็นทิพย์มีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานมีรัศมีกายสว่างสวยมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิตทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณว่องไวแตกฉานในสรรพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมย่อมไม่ไปเกิดในทุกขติย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายค่ะ
1: ดังเรื่องราวของพระอรหันตเถระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับปรากฏนามในพระไตรปิฎกนั่นก็คือพระเอกาทิพยเถระครับผู้ได้รับอานิสงส์ใหญ่จากการน้อมถวายประทีปเป็นพุทธบูชาแม้เพียงดวงเดียวเท่านั้นแต่บุญนั้นก็ยังส่งผลทำให้ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เรื่องราวของท่านนะครับต้องย้อนไปในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเหล่ามนุษย์และเทวาทั้งหลายต่างบูชาพุทธสรีระของพระพุทธองค์ด้วยเครื่องสักการะบูชาชั้นเลิศในชาตินั้นนั่นเองนะครับพระเอกาทิพยเถระนั้นท่านก็บังเกิดเป็นมานพหนุ่มครับได้ตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิทธัตถะว่าแล้วนะครับมานพหนุ่มผู้นั้นจึงได้จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาใกล้พระจิตกาธานอันเป็นที่ประดิษฐานของพุทธสรีระโดยจุดประทีปเพียงดวงเดียวให้สว่างสวยจนดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วก็พร้อมส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเจริญพุทธานุสติมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทีเดียวครับ
0: ค่ะและด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วในครั้งนั้นเนี่ยนะคะเมื่อถึงคราวละโลกค่ะก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อว่าเอกทีปะมีประทีป 100,000 ดวงส่องสว่างอยู่ในวิมานตลอดเวลาวิมานสว่างสวยเป็นพิเศษรัศมีกายของท่านแผ่ซ่านเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงตลอดเวลาและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านสามารถมองเห็นได้ตลอดด้วยมังสะจักษุคือตาเนื้อและสามารถมองทะลุฝ่ากำแพงและภูเขาได้โดยรอบถึง100โยชน์ค่ะท่านได้เสวยสุขในเทวโลกถึง77ครั้งเป็นจอมเทพในสวรรค์อีก31ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช28ครั้งและยังได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์นับภพนับชาติไม่ถ้วนด้วยค่ะ
1: รันมาในภพชาติปัจจุบันนี้นะครับเมื่อจุติจากเทวโลกแล้วท่านก็มาบังเกิดในครรภ์ของมารดาแม้จะอยู่ในครรภ์ของมารดาก็ตามก็ยังสามารถมองเห็นได้ตลอดเมื่อมีอายุได้ประมาณ4ขวบนะครับท่านก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรประกอบความเพียรไม่ถึงครึ่งเดือนครับก็สามารถปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีทิพยจักษุซึ่งตัวท่านเองนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าการที่เรามองเห็นได้ไกลไม่ติดขัดไม่เห็นความมืดเลยนั้นก็เป็นผลแห่งการถวายประทีปเพียงดวงเดียวเป็นพุทธบูชานั่นเอง
0: ค่ะจากเรื่องราวการสร้างบารมีของพระอรหันตเจ้าทั้งสององค์นะคะก็จะเห็นได้ว่าบุญจากการถวายผ้าและบุญจากการถวายประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบุญใหญ่ค่ะมีอนิสงส์จากนับจากประมาณไม่ได้โดยเฉพาะบุญพิเศษที่เราได้ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายประทีปโคมไฟในวันนี้และณขณะนี้ที่เราได้ดำเนินตามรอยของบัณฑิตผู้รักบุญในการก่อนนะคะอย่างถูกต้องร่องรอยเลยทีเดียวค่ะก็เป็นบรรยากาศที
1: ่
0: มีหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ว่าก็ล้วนเป็นอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็เป็นอารมณ์ที่สบายนะคะเด็กน้อยนะวันหยุดนะคุณพ่อคุณแม่ก็พามานะคะทั้งครอบครัวเลยเมื่อกี้นี้แบบว่าน่ารักมากนี่มีทำท่านี้ด้วยนะ
1: ครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายนะครอบคร
0: ั
1: ว
0: ดูแล้วอดยิ้มไม่ได้ค่ะต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านจริงๆนะคะ
1: ครับดังนั้นความปลื้มปิติใจนะครับโดยเฉพาะอยากเรียนเชิญพวกเราทุกท่านมีโอกาสสามารถติดตามรับฟังสมโภชนิกถาของท่านพระครูวิบูลย์นิติธรรมซึ่งทางสถานีทีวีบายดีเอ็มซีช่องนี้ช่องเดียวนะครับก็จะมีการนำคลิป YouTube นะครับก็ยังปรากฏอยู่ก็สามารถฟังทบทวนย้อนหลังโดยท่านก็ได้กล่าวสมโภชนิกถาทำให้เราได้ค่อยๆขยายใจเห็นถึงอานิสงส
0: ์
1: ลองคิดดูสิครับคุณผู้ชม ประทีปคมไฟที่ทุกท่านได้ถวายเนี่ยล้วนแต่เป็นแสงสว่างตั้งแต่แสงสว่างที่อริยสถาน

0: าร
1: ใช่
0: ข
1: ค
0: อง
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ัดพระธรรมกายตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ยังเป็นแสงสว่างในการใช้ศึกษาธรรมของบรรดาพระภิกษุสามเณรด้วยนั่นเองครับ
1: นะคะดูแล้วก็ผ่องใสก็อย่าลืมนะครับวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะท่านใดที่มีเวลานะคะอยากที่จะมาร่วมกันในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญเลยนะคะเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายนะคะเราจะได้มาร่วมกันนะคะจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในค่ำคืนแห่งเรียกว่าแสงสว่างในคืนนี้ด้วยค่ะก็ร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันนะคะทั่วโลกเลยนะคะสาธุ
0: ครับผมแล้วก็ส่วนช่องทางการร่วมบุญนะครับท่านใดที่แม้ว่าจะอยู่ในต่างแดนนะครับแต่ใจก็ระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหลานพระองค์ก็มีอีกหนึ่งบุญนะครับอย่างเช่นชวาลบุญไฟส่องสว่างพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหลานพระองค์ก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านระบบออนไลน์ตามที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับคือธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-202-08-7อีก2ช่องทางออนไลน์ที่ทำบุญแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรทันทีครับคือ donate.tkcmain.org แล้วก็ LINE Official LINE OA ของวัดพระธรรมกายแอดเพื่อนๆกันได้ผ่าน LINE OA นะครับก็คือแอดธรรมกายาตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับกำหนดการงานบุญในวันนี้นะคะต่อจากนี้นะคะสำหรับพิธีในภาคเที่ยงค่ะจะเป็นพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะโดยมีพระพรหมวชิรปัญญายานเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะ12:30 น.จะเป็นพิธีอัญเชิญผ้าไตรบาทพระราชทาน13:00 น.พระอุปัชฌาย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี13:05 น.พิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์14:00 น.เสร็จพิธีอุปสมบท14:10 น.พระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์มอบของที่ระลึกแก่สาธุชนจากนั้นต่อด้วยพิธีกรรมณรัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลนะคะซึ่งจะเริ่มในเวลา14:30 น.หลวงพ่อทัตตชีโวประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม15:05 น.จะเป็นพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราชวัดมหาราชรัตสระนะคะประเทศอินเดียเวลา 15:45 น.ท่านประธานสงฆ์หลวงพ่อทัตตชีโวนำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาและให้พร 16:00 น.เสร็จพิธีและสำหรับพิธีในภาคค่ำณมหารัตนวิหารโคตรค่ะ 20:15 น.จะเป็นพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 8,578 พันล้านจบค่ะ
0: ดังนั้นในวันอาสาฬหบูชานี้นะครับทุกท่านสำรวจใจของเราเลยครับว่าตอนนี้ใจของเรานั้นอยู่ไกลตัวใกล้ตัวหรือว่ากลางตัวดำเนินใจของเราเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในคือมัชฌิมาปฏิปทาตามรอยอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ิจชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหานพพรปุญญชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพระมหาพรชัยวรชโยปริยัติธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนกองภาวนาสำนักองค์ประธานพระมหาธงชัยสารชโยปริยัติธรรม9ประโยคครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายพระมหาดำรงปัจโชตะชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายพระมหาวิทยาจิตตะชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายพระมหาบรรพชิตประสิทธิชโยปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกายและพระมหาทศพรกิตติวโรคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้ค่ะ

และอีกสักครู่นะคะริ้วอัญเชิญริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานและสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านได้เข้านั่งประจำพื้นที่เตรียมกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พร้อมรองรับกระแสทานแห่งบุญที่กำลังจะบังเกิดขึ้นค่ะ

บัดนี้ริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรและสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกำลังเข้าสู่อุโบสถแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านพนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับขบวนอัญเชิญโดยพร้อมเพรียงกันครับ

สำหรับผู้อัญเชิญไตรพระราชทานคือนายดงพลรุจิธรรมธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: ปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
1: และคณะผู้อัญเชิญสมณบริขารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยโยมพ่อสมบูรณ์กันหาพิมพ์โยมมารดานิรมนกันหาพิมพ
0: ์คณะผู้อัญเชิญของพระราชทานประกอบไปด้วยพันเอกกิตติศักดิ์วัฒนเดชรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี
1: ว่าที่ร้อยตีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานี
0: นางจิรประภาเอี่ยวเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
1: นางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวง
0: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
1: นายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
0: พันตำรวจโทกวินเวชวิริยะสิริภักดีรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
1: นางสาวสุทธิดาธัญญรัตนศรีสกุลนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
0: นายหารไตรเจตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
1: และนายจุฬาคดทองคำเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง

ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะอีกไม่กี่นาทีนับจากนี้พิธีอุปสมบทยกฐานะจากสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะขึ้นสู่การเป็นพระแท้ผู้งดงามด้วยศีลาจารวัดผู้เป็นอายุแห่งพระพุทธศาสนาของสามเณรเจษฎากันหาพิมพ์สามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์จะเริ่มขึ้นเมื่อพระอุปชาคือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปเรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเดินทางเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพระอุปชาจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนายดงพลรุจิธรรมทัตจะได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรมาถวายแด่สามเณรสามเณรจะได้น้อมอัญเชิญผ้าไตรน้อมถวายแด่พระอุปชาและเข้าสู่พิธีขอสรณคมและศีลเป็นลำดับต่อไปจากนั้นโยมพ่อและโยมแม่จะได้อัญเชิญบาตรน้อมถวายแด่สามเณรสามเณรจะได้อัญเชิญบาตรน้อมถวายแด่พระอุปชาและเข้าสู่พิธีขอนิสัยและอุปสมบทเป็นลำดับต่อไปอีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นขอให้ทุกท่านน้อมใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังใจของเราให้เปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ

0: ยอดกัลยาณมิตรและสาธุชนผู้รักในการสร้างบุญทุกท่านคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าชีวิตนักบวชกับการศึกษาพระปริยัติธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วถ้ายังมีร่างกายแข็งแรงยังสดชื่นและไม่มีภารกิจเครื่องกังวลอันใดแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพราะเป็นหน้าที่ของพระของเนนที่จะต้องศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้และฝึกฝนให้เป็นไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
1: เพื่อที่จะได้นำธรรมะนั้นมาสั่งสอนตนเองและสั่งสอนญาติโยมนี่เป็นกิจที่สำคัญคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกรวบรวมไว้ในภาษาบาลีผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้ศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่นี้บุญน้อยๆเขาก็ไปเรียนทางโลก

0: เรียนการทำมาหากินแข่งขันกันเท่านั้นที่จะสอนว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรหรือจะดำเนินชีวิตอย่างไรไปสู่เป้าหมายหรือปรโลกมีกี่คติทำอย่างไรเราจะไปถึงสู่ปรโลกอย่างสง่างามปลอดภัยและมีชัยชนะทำอย่างไรถึงจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ซึ่งความรู้เหล่านี้ไม่มีการสอนในสถาบันต่างๆยิ่งเรียนสูงๆขึ้นไปยิ่งไม่มีไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกยกเว้นที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาหรือคณะที่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์เท่านั้นนอกนั้นไม่มีเลย
1: นอกจากนี้นะคะหลวงพ่อธรรมชโยยังเคยกล่าวเอาไว้ว่าใครชาวโลกมักจะคิดกันว่าใครมาศึกษาความรู้เรื่องเหล่านี้แล้วเขาเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะพิสูจน์ไม่ได้คือคิดเองและพูดเองว่าพิสูจน์ไม่ได้ทั้งที่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งสิ่งที่จะต้องพิสูจน์คือเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองและผู้ที่จะพิสูจน์ได้แล้วก็มีอยู่เราก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธีสามารถที่จะเรียนรู้ได้เสียดายว่ายิ่งเรียนทางโลกสูงๆขึ้นไปยิ่งห่างไกลจากแสงสว่างจากวิชาความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยให้มีสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตละโลกแล้วไปก็ดีมีความสุขในสังสารวัฏสุดท้ายได้บรรลุจุดหมายปลายทางของชีวิตคือมรรคผลนิพพาน
0: นอกจากนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้ยืนยันว่าผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้ศึกษาภาษาบาลีซึ่งเก็บรวบรวมพุทธวจนะคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เวลาเข้าห้องเรียนได้ฟังสิ่งที่พระอาจารย์ท่านสอนเมื่อได้นั่งอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์และสูงส่งใจก็พลอยสูงส่งและบริสุทธิ์ตามไปด้วยและยังได้วิธีการที่จะปฏิบัติตัวให้เป็นแบบเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระเนนผู้มีบุญทั้งหลายจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีเรียนให้แตกฉานเราเป็นนักรบแนวหน้าของกองทัพธรรมเป็นกำลังหลักที่จะต้องนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดมาสั่งสอนญาติโยมและชาวโลกทั้งหลายถ้าเรายังไม่แตกฉานยังไม่แจ่มแจ้งแล้วชาวโลกจะแจ่มแจ้งได้อย่างไร
1: หลวงพ่อธรรมชโยยังได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าจะเรียนบาลีให้แตกฉานต้องเรียนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นสามเณรมาเรียนรู้กว่าจะได้บวชพระก็ได้นาคหลวงแล้วคือได้ป.ท.9ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่พอจบประโยค9ก็เรียนต่อประโยค10คือเรียนธรรมะปฏิบัติกันต่อไปเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางแนวทางเอาไว้มีปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลายๆรูปพอจบประโยค9แบกกรดเข้าป่าไปเลยและก็ออกจากป่านำธรรมะปฏิบัติมาสั่งสอนญาติโยมนี่ต้องอย่างนี้สินี้ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระพ่อของเราค่ะซึ่งอีกสักครู่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์
0: พระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี

0: รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงได้เมตตาเป็นพระคู่สวด
1: พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชปัญญาสุธีปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเมตตามาเป็นพระคู่สวด
0: สำหรับพระนั่งอันดับได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธัสสะเทพวรารามปริยัติธรรม9ประโยค
1: พระเดชพระคุณพระสุทธีรัตนาภรณ์ปริยัติธรรม9ประโยคเจ้าอาวาสวัดเสวตฉัตรพระอารามหลวง
0: พระเดชพระคุณพระศรีวชิระธรรมาภรณ์ปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธัสสะเทพวราราม
1: ท่านพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพ
0: พระครูปริยัติยาคมเจ้าคณะตำบลคลองหนึ่งเจ้าอาวาสวัดทวีการะอนันต
1: ์พระมหาสุราชชาติชัญโยปเรียนธรรม7ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลคลองสี่เจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การาม
0: พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิระวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระเดชพระคุณพระราชวิเทศวชิระเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาวีรวัฒน์วีรวัฒโกปเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาสุธรรมสุรตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาบุญเอื้อนปุญญสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระครูสังฆรักษ์วิชิตกิจจะชโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหานพพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
1: พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาพรชัยวรชโยปเรียนธรรม9ประโยคพระอาจารย์สอนกองภาวนาสำนักองค์ประธาน
1: พระมหาธงชัยสารชโยปเรียนธรรม9ประโยคครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาดำรงปัจโชตชโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
1: พระมหาวิทยาจิตตชโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
0: พระมหาบรรพชิตประสิทธิชโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดพระธรรมกาย
1: และพระมหาทศพรกิตติวโรคณะกรรมการจัดงานขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้ค่ะ

สามเณรเจษฎากัณหาพิมพ์สามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์

่านการอุปสมบทแล้วจะได้รับฉายาว่าธรรมเมธีแปลว่านักปราชญ์แห่งธรรมท่านเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2546ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อนายสมบูรณ์กันหาพิมพ์โยมมารดาชื่อนางนิรมนกันหาพิมพ์ท่านผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับพระอุปัชฌาย์คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารโดยพร้อมเพรียงกันนะครับและเมื่อพระอุปัชฌาย์เดินเข้าสู่ภายในอุโบสถแล้วท่านจะได้จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับต่อ

กราบอาราธนาสามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนายดงพลรุจิธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและน้อมอัญเชิญพระไตรพระราชทานน้อมถวายแด่สามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อประกอบพิธีขอสรณคมและศีลเป็นลำดับต่อไป

ขณะนี้สามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ได้ถวายผ้าไตรแด่พระอุปัชฌาย์และได้รับผ้าไตรจากพระอุปัชฌาย์เพื่อไป

ของผ้าในขณะนี้ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายเพื่อรับกระแสทานแห่งบุญจากการบวชในครั้งนี้นะครับ

กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะได้รับฉายาว่าเป็นพระภิกษุนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นั้นต้องใช้ความอดทนมีวิริยะอุตสาหะต่อเนื่องยาวนานกว่า9ปีทุกเวลานาทีที่ผ่านไปนั้นต้องเป็นไปเพื่อการค้นคว้าและท่องจำพระบาลีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกตัวอักษรพระภิกษุนาคหลวงทุกรูปและพระมหาปริยัติธรรมทุกท่านต้องเปี่ยมไปด้วยกำลังใจอันสูงส่งดึกดื่นค่อนคืนในยามที่ชาวโลกกำลังพักผ่อนแต่ทว่ามหาปริยัติแต่ละท่านต้องลุกขึ้นมาเพื่อท่องจำพระบาลีหลายครั้งท้อแท้แต่ไม่สิ้นหวังยังมีพลังใจเต็มเปี่ยมเพื่อจะมุ่งก้าวไปคว้าธงชัยแห่งพระปริยัติให้ได้ด้วยความภาคเพียรอย่างอุกฤษในทุกโมงยามก็ปรากฏผลกลายเป็นความสำเร็จอันสูงสุดในวันนี้ที่สามารถคว้าธงชัยแห่งพระบาลีมาอยู่ในกำมือได้อย่างสมภาคภูมิ

สำหรับสามเณรเจษฎากัณหาพิมพ์สามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อผ่านการอุปสมบทแล้วจะได้รับฉายาว่าธรรมเมธีแปลว่านักปราชญ์แห่งธรรมท่านเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2546ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101โยมบิดาชื่อนายสมบูรณ์กัณหาพิมพ์โยมมารดาชื่อนางเนรมนกัณหาพิมพ์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2559ประสบการณ์ในการสร้างบารมีปีพุทธศักราช2559ได้รับมอบหมายให้คอยดูแลอุปถากพระมหาเถระภายในวัดและในปีเดียวกันนั้นท่านได้รับสามเณรคุณธรรมดีเด่นประจำปีปีพุทธศักราช2562ถึง2563ได้เป็นอนุกรรมการศูนย์สารพิชาและได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงอบรมสามเณรหน่อแก้วปริยัติธรรมรุ่นที่7และรุ่นที่8ปีพุทธศักราช2565ได้เป็นรองประธานคณะกรรมการสามเณรวัดพระธรรมกายพุทธศักราช2566ได้เป็นคณะกรรมการสามเณรหัวหน้าศูนย์สารพิชา

0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณัง

0: ิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ
1: อิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิมานิทัสสะสิกขาปทา

0: คงลงไปรับบาตร
1: ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญโยมบิดาสมบูรณ์กันหาพิมพ์และโยมมารดานิรมนกันหาพิมพ์ได้อัญเชิญบาตรพระราชทานที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและน้อมถวายแด่สามเณรนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ

0: นะอาหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยมปีอาหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปีอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยเมพันเตหูหิอุปชาโยเมพันเตหูหิอุปชาโยเมพันเตหูหิ
1: ปฏิรูปัง
0: สาธุพันเต
1: โอปายิกัง
0: สาธุพันเต
1: ปัสสาติเกนะสัมปาเทหิ
0: สาธุพันเตอัจฉะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอะหัมปิเถระสะพาโรอัจฉะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอะหัมปิเถระสะพาโรอัจฉะตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอะหัมปิเถระสะพาโร

0: ต่อไปนี้ประสงค์จะได้ทำอุปสมบทกรรมยกตัวเธอขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในการนี้จะต้องสวดกรรมวาจาเป็นภาคมกุฏาภาษาโดยยกชื่อเธอและชื่อพระประชาขึ้นสู่ภาคกรรมวาจานั้นด้วยเพื่อความสะดวกในการนี้จะขอตั้งชื่อเธอสมัยในพระศาสนานี้โดยให้ชื่อว่าธรรมะเมธีดังนี้
1: อามะพันเต
0: ส่วนพระประชามีนามว่าสุระเตโชดังนี้
1: อามะพันเต
0: ต่อไปนี้จะได้บอกชื่อบริการต่างๆเพื่อเธอจะได้จดจำชื่อบริการทั้งหลายเหล่านี้ไปอธิษฐานก่อนใช้ให้ถูกต้องตามพระวินัยสืบต่อไปปฐมังปชังคาเปตโพอุปชังคาเปตวาปัตจิวรังอาจิกิตพังอายันเตปัตโต
1: อ
0: ยังสังฆาติ
1: อ
0: ยังอุตราสังโฆอยังอันตรวาสโกขจามุมิโอกาเสติทาหิถอยหลังไปยืนที่

ปสัมปทังยาจามิปุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิปุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะตติยัมปิพันเตสังฆังอุปสัมปทังยาจามิปุลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปาทายะ

อิทานิโคปันเตอยังธรรมะเมธีนามะสัมมณีโรมัมมะอุปสัมปทาเปโขอุปสัมปทังอากังคมาโนสังฆังยาจติอาหังสัพพมิมังสังฆังอเชสามิจาทุปันเตสโพยังสังโฆอิมังธรรมะเมธินามะสัมมณีรังอันตรายิเกตเมปุจิตวาตถาปัตตกันละตังยัตวายัตติจตุเตนะกัมเมนะอกุเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาเตกัมมสันนิทานัง

0: ัง
1: พันเตธรรมเมธีนามะ
0: โกนามะเตอุปชาโย
1: อุปชาโยเมพันเตอายสมาสุรเตโชนามะ

หลังจากเสร็จอุปสมบทกรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้บอกอนุสาสน์แก่ภิกษุผู้บวชใหม่คำว่าอนุสาสน์หมายถึงคำเตือนคำสอนที่ต้องเตือนต้องบอกกันในเบื้องต้นเพื่อเป็นหลักปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดความบกพร่องในภายหลังอนุสาสน์นั้นเธอได้ศึกษาเล่าเรียนมาสมัยที่บวชใหม่ๆก็คือนิสัย4และอกัลยาณกิจ4มีอะไรบ้างนั้นให้เธอไปทบทวนไปอ่านแม้จะได้สอบผ่านได้มาแล้วแต่ก็คงจะลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องไปดูในหนังสือพระวินัยมุกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นพระวินัยสำหรับภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดบกพร่องต่อไปจะได้บอกนิสอนุสาสนี้เป็นภาษาบาลีหรือภาษาของพระพุทธเจ้าซึ่งเธอได้ศึกษาและเรียนมาซึ่งมีความหมายอย่างไรเธอก็เข้าใจแล้วก็ไปอ่านทบทวนก็จะได้รู้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเธอในขณะที่ฟังอยู่นึกภาวนาเกสาโลมานาคาตัตาทะโจไปเรื่อยอนุญาติโคภควาวสัมปาเทตวาจตารโณนิสเยจตาริจะอักรณียานิอาติคิตุงปินดียาโรปโภชนังนิสายปปชาตัทเตยวาชิวังสาโหกรณีโออาติเลกลาโภสังคมัตตังอุเทสพตังนิมันตนังตรากพัตตังปักิกังอุโพสติกังปาติปัติกังปังทุกุรจีวรังนิสายปปชาตัทเตยวาชิวังสาโหกรณีโออาติเลกลาโภโคมังกปาติกังโกเสยังกัมพรังสานังพังคังรุกขมูระเซนาสนังนิสายปปชาตัทวุเตยวาชิวังสาโหกรณีโยอาติเลคราโภวิหารุอัต

โยโกปัสสะโทหัมมิยังคูหาปูติมุตตะเปตชานิสัยปปชาตตะเตยวาจีวังเศร้ากรณีโยอติเลกลาโภวิหารโรตโยโกปัสสะโทหัมมิยังคูหาปูติมุตตะเปตชานิสัยปปชาตตะเตยวาจีวังเศร้ากรณีโยอติเลกลาโภสปิลวานิตัง เตลังมะทูปานิตังอุปสัมปะเนนะภิกขุนาเมตุโนธัมโมนะปิเสวิสสะโภอันตมะโสติระชานกตายะเปโยภิกขุเมตุนังธัมมังปะเสวะติอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยเสยทาปีนามาปุริโสสิสัจฉิโนภะโภเตนะสิริละพันธเนนะชีวิตุงเอวัมเมวาภิกขุเมตุนังธัมมัง ปฏิเสวิตวาอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยตันเตยวะชีวะกรณียังอุปสัมปะเนนะภิกขุนาทินังไทสังฆาตังนะอาทาสะพังอันตมโสตินะสรังตินะสรกังอุปาทายะอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยไสยทาปีนามาปันดูปะราโสพันธนาปะโมโตอภัพโพริตตายะเอวัมเมวาภิกขุ ปาทังวาปาทารหังวาอติเลกปาทังวาอธินังเทสังฆะทังอาทิยิตวาอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยตันเตยวะชีวะกรณียังอุปสัมปันเนนะภิกขุนาสัญจิตาปาโนชีวิตานะโวโรเปตโพอันตมโสกุณฑะกิปิลิปกังอุปาทายะอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยเสยทาปีนามะปุตุสิลาทวิทาเป็นนาอปฏิสันติกาโหติ เอวัมเมวาภิกขุสัญจิตะมนุสสวิกังชีวิตาวโรเปตวาอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยตันเตยวะชีวะกรณียังอุปสัมปันเนนะภิกขุนาอุตริมนุสสธัมโมนะอุรปิตโพอันตมโสสุญญาคาเรพระมามีติโยภิกขุปาปิโชเวชาปะกตวะสันตังอภูตังอุตริมนุสสธัมมังอุลปติ ชานังวาวิโมขังวาสมาธิงวาสมาปัตติงวามัคคังวาผะลังวาอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยไสยทาปีนามาทาโรมตกะชินวาภะโพปูนาวิรุณหิยาเอวัมเมวาภิกขุปาปิโชเวชาปะกตวะสันตังอภูตังอุตริมนุสสธัมมังอุรปิตวาอัตตมโนโหติอัสสกยะปุตติโยตันเตยาวะชีวังอกรณียันติอิ

0: สาธุ
1: เอาละเสร็จพิธีแล้วนะเดี๋ยวต้องใจกรวดน้ำรับพรกันยะถาวาริวาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปา

Atile ka watsa satang chi watu. Atile ka watsa satang chi watu. Atile ka watsa satang chi watu. Ti kayu ko hoto a ro ko hoto. Ti kayu ko hoto a ro ko hoto. Sukhito hoto paramentha maharaja.สิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทา

0: ChatGPT 了，应该走。ให้ญาติโยมกราบพระก่อนเอาเสร็จพิธีแล้ว
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: เอาล่ะขออนุโมทนาบุญด้วยกันทุกท่านนะบุญใหญ่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานเพื่อจะนำไปประดิษฐานยังดินแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียค่ะซึ่งการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะทางสถานี GBN by DMC ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยเรานะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมสายบุญนะคะให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกผ่านทางสถานี GBN by DMC ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในช่วงนี้นะคะมีคุณชวนียืนวานิชพิธีกรดำเนินรายการในภาคภาษาอังกฤษและดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยเป็นพิธีกรภาคภาษาไทยค่ะ
2: Welcome to the GBN by DMC live broadcast of the enshrining of the Buddha relics in Puttasantiwan Thammachaya Temple, Nagpur, India, broadcasted from the Thammakaya Pavilion, Wat Pra Thammakaya, Thailand. Dr. Suchada Thongmalai, your host in Thai, and I, Shawani Yinvanit, your host in English, welcome you.
1: ค่ะและวันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งนะคะของพวกเราทุกคนที่จะได้ร่วมกันนะคะในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับกำหนดการพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานมีดังต่อไปนี้ค่ะอีกสักครู่นะคะเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีคณะสงฆ์และยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญนะคะจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีสำคัญในลำดับต่อไปค่ะและเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลนะคะผู้แทนคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้แทนสาธุชนจากทั่วโลกนะคะจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุและส่งต่อไปยังศูนย์กลางพิธีจากนั้นค่ะท่านประธานสงฆ์จะได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานและในช่วงท้ายของการประกอบพิธีกรรมนะคะท่านประธานสงฆ์จะได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตแผ่เมตตานำบูชาพระรัตนตรัยก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานค่ะ
2: For the schedule of enshrining the Buddha relics is as follows. In a few minutes, the presiding monk will arrive at the center stage. The Sangha and all meritorious devotees will come together and pay homage to the Triple Gem and practice meditation to refine our body, speech, and mind to be pure and clean before performing the next important ritual. When the auspicious time has come, the monastic and lay representatives will then begin the ceremony to enshrine the Buddha's relics by forwarding the relics to the center stage, at which point the presiding monk will perform the ceremony of enshrining the Buddha's relics within the lotus crown of the Buddha image. At the end of the ceremony, the presiding monk will lead all meritorious people to pray with resolute wishes, spread loving kindness, and pay respect to the Triple Gem,Thus will be the completion of the afternoon ceremony.
1: คุณผู้ชมคะภายหลังนะคะจากวันนี้นะคะองค์พระประธานก็จะได้เตรียมความพร้อมที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะคะซึ่งก็นับเป็นวัดไทยแห่งแรกใน

0: รัฐมหาราตระนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดงานบุญใหญ่ระดับนานาชาตินะคะเช่นการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติร่วมกับพุทธสภาแห่งอินเดียพุทธสถานแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาที่จะสร้างพุทธบุตรนานาชาติขึ้นนะคะให้ทุกรูปได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้ฝึกความเป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนาให้ถึงพร้อมแล้วกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศของตนค่ะโดยการอบรมศีลธรรมเจริญสมาธิภาวนาสร้างศรัทธาปสาทะให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งดำเนินการต่อเนื่องนะคะเป็นประจำทุกเดือนโดยมีผู้มีบุญได้ผ่านการอบรมไปแล้วนับพันท่านเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นความไพบูลย์นะคะของพระพุทธศาสนาที่กำลังส่องสว่างไปทุกที่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะ
1: After today, the Buddha image will be prepared to be installed in the Puttasantiwan Thammachai Temple in Nagpur, India, becoming the first Thai temple in the Maharashtra state.A state renowned in propagating the Buddhist teachings and Buddhism, whilst being the joining point of the international community, such as organizing the International Vesak Day, bringing together all Buddhist communities within and beyond India. This center was founded according to the wish of Longpa Thammachayo to be the international foundation of developing heirs of Buddhism, where the training of oneself sufficiently, may they return to their country and fulfill the duty of sharing Buddhism.They will train in discipline, meditation, and strengthen the faith of the lay community, who together will light the world with peace.
0: ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะท่านได้ตรัสว่าสัทธาเทวมนุสสานังกล่าวคือพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการที่จะนำพาเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่นะคะให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปสู่พระนิพพานนั่นเองค่ะซึ่งตลอดพระชนชีพของพระพุทธองค์นะคะทรงมีพุทธกิจ5ประการด้วยกันซึ่งท่านทรงถือปฏิบัติอยู่เป็นเนืองนิดได้แก่ประการแรกนะคะปุพพันเหปินดะบาปินดะปาตันจะซึ่งเป็นในเวลาเช้านะคะท่านเสด็จออกบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายค่ะประการที่สองสายันเหธรรมเทศนังในเวลาเย็นนะคะท่านทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่มหาชนผู้สนใจในการฟังธรรมค่ะและประการที่สามปะโทเสภิกขุโอวาทังในเวลาย่ำค่ำทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาประการที่สี่อัฏฐรัตเตเทวปัญหนังในเวลาเที่ยงคืนค่ะทรงแสดงธรรมและตอบปัญหาแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายที่มาฟังธรรมค่ะและประการที่ห้านะคะปัจจุเสวะคะเตกาเลพัพพาพัพเพวิโลกนังซึ่งเป็นเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจตราดูสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่อาจจะรู้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนะคะและได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัยการสร้างบารมีของสัตว์ตวโลกเหล่านั้นนะคะพุทธกิจทั้ง5ประการดังกล่าวนี้ค่ะพระพุทธองค์นะคะทรงถือปฏิบัติเป็นประจำทุกทิวาราตีตลอด45พรรษาแห่งการประกาศพระพุทธศาสนาไปยังแว่นแคว้นต่างๆโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความเหนื่อยยากแห่งพระวรกายของพระพุทธองค์พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งให้แก่เทวดาพรหมอรูปพรหมทุกชั้นฟ้าตลอดจนเหล่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทรงมีพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ต่อเวไนยสัตว์ทั้งปวงแม้การเวลานะคะจะผ่านล่วงเลยมากว่า 2,500 ปีแล้วแต่เราชาวพุทธทุกคนต่างตระหนักและก็ระลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันไม่มีประมาณของพระบรมศาสดาเสมอมาตราบกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะ
1: All meritorious viewers, the Lord Buddha has said that he is the great teacher of all celestial beings and human beings. He has the grace to bring all beings free from the suffering towards the side of Nibbana. There are five things that he has always practiced, which were, in the morning, he went out for alms round to please all beings. In the evening, he gave sermon to the masses. In the late evening, he gave sermon to the monks, the heirs who inherit the age of Buddhism.In the middle of the night, he preached the Dhamma and answered the questions of the devas, who came to listen to the Dhamma. And in the early morning, he inspected the world of beings who

0: might have understood the Dhamma, which he had shown. The Lord Buddha had practiced these daily routines throughout all of his 45 years of ordination, ceaselessly without any concern of fatigue. He is the refuge of all devas, brahmas, and as well as human beings and animals. Even though time has passed for more than 2,500 years, Buddhists continue to pay homage to the immeasurable kindness and grace of the Lord Buddha.
1: ซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วนะคะทุกท่านนะคะก็จะได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ค่ะในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศดอกบัวตูมขององค์พระประธานร่วมกันนะคะองค์พระประธานที่งดงามด้วยลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการนี้นะคะบังเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของเหล่าศรัทธาสาธุชนเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณดินแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อให้เหล่ามนุษย์และปวงเทวาได้เคารพและบูชาและในอนาคตนะคะเมื่อมหาชนผู้มีบุญได้เดินทางมาก็จะได้มีโอกาสมาร่วมกันสั่งสมบุญณบุญยสถานอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานองค์นี้นะคะบุคคลเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการตามระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปรารถนาที่จะศึกษาถึงที่มาตลอดจนประวัติอันทรงคุณค่าซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้ทุกคนได้หันมาสนใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ
0: In the next few minutes all viewers will experience the atmosphere of sacredness that will arise from the enshrinement of the Buddha relicsThe golden principle Buddha image, complete with 32 characteristics of a great man, was made with the intention of lay devotees to be installed in Putta Santiwan Tamachai Temple, Nagpur, Maharashtra, India. Humans and devas will have the chance to pay homage, and future visitors will have the opportunity to accrue merit with the sacred relics enshrined within this refined Buddha image, thus inspiring them to learn about the precious history.of the Lord Buddha, and is a starting point of their intention to study and practice meditation.
1: ทุกท่านคะการสร้างพระพุทธสร้างพระพุทธปฏิมากรนะคะเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายเกินควรเกินคาดเลยทีเดียวค่ะประการแรกนะคะบุญนี้จะส่งเสริมให้เราเป็นผู้นำเป็นใหญ่และเป็นประธานนำคนทำความดีได้โดยง่ายเพราะได้สร้างเหตุโดยการสร้างพระประธานเพื่อเป็นศูนย์รวมใจคนทำความดีไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะและประการที่สองค่ะผู้ทำบุญสร้างพระประธานจะเป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวดาเพราะการสร้างพระประธานนะคะให้มหาชนได้กราบไหว้ก็จะยิ่งยกใจของผู้ที่มากราบไหว้นั้นให้สูงส่งยิ่งขึ้นประการที่สามทำให้เกิดในตระกูลสูงค่ะเข้าถึงฐานะอันสูงส่งเพราะขึ้นชื่อว่าบูชาบุคคลผู้ควรบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดค่ะประการที่สี่ผู้ทำบุญสร้างพระประธานก็จะเป็นผู้มีปัญญาเลิศนะคะเพราะได้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญาเล็งเห็นคุณค่าขององค์พระพุทธปฏิมากรที่สร้างขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตราบนานเท่านานค่ะ
0: All viewers, the casting of the principal Buddha image to offer as a Buddhist offering, there are many results of merit beyond imagination. Firstly, this merit will encourage us to become leaders, great people, and lead people to do good deeds easily, because it is creating by theprinciple of the Buddha image to be the center where people do good deeds. Secondly, those who make merit to cast the principal Buddha image will be respected by humans and angels. As casting this Buddha image for the public for the purpose of respect and worshiping, this will lift the hearts of those who have come to pay homage higher. Thirdly, to be born in a high family, to reach a high position, because it is the reputationand to be able to be worshipped of the person who is to be worshipped, as the Buddha is considered the most auspicious person. And fourthly, those who make merit in casting the Buddha image will have excellent wisdom, because they have made great merit that is consisted of wisdom to see the value in the teachings of the Buddha, that is the benefit to mankind both now and the future for as long as possible.
1: อันที่สองประการต่อมานะคะ ผู้ทำบุญสร้างพระประธานก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวนานเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิได้เกิดในปฏิรูปประเทศนะคะในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพราะได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาและสร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระศาสนานั่นเองค่ะประการที่6นะคะผู้ที่ทำบุญสร้างพระประธานจะเป็นผู้ที่มีรูปร่างที่งดงามสง่าเพราะได้หล่อองค์พระพุทธปฏิมากรที่มีมหาปุริสลักษณะนะคะครบถ้วนทั้ง32ประการในชาติที่สั่งสมบุญสร้างบารมีเต็มเปี่ยมดีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษเช่นเดียวกันค่ะประการที่7นะคะบุญจากการสร้างพระพุทธปฏิมากรเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากค่ะสามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าจากหนักเป็นเบาจากเบาให้เป็นหายแม้ตายก็ไปดีค่ะประการที่8หลังจากที่ละโลกไปแล้วนะคะบุญใหญ่นี้จากการสร้างพระประธานจะอำนวยให้ไปเสวยทิพยสมบัติถึงพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขและอธิปไตยอย่างไม่มีประมาณเลยทีเดียวค่ะประการที่9นะคะเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่ายถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันมากมายค่ะเพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนานะคะและอานิสงส์ประการที่10นะคะผู้ที่สร้างพระพุทธปฏิมากรได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนาคราใดก็จะสามารถเข้าถึงพระภายในได้โดยง่ายเป็นเหตุให้หมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานและเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายค่ะ
0: The next result of the merit. Fifthly, those who make merit in casting the Buddha image will have longevity, right view, and be born in a prosperous country where Buddhism flourish.As they have extended the life of Buddhism and created a cause for prosperity in the religion. Next, the person who makes merit by casting a Buddha image will have a beautiful and dignified appearance, as they cast the image of a Buddha with the 33 complete characteristics of a great man. In the life where they have fully completed and accrued merit, they will also have the same features.Next, the merit from casting the Buddha image is of great merit and is able to cut off and dilute the results of bad karma, and even in death we will go to a fortunate realm. Eighthly, after leaving the world, the merit from casting the principal Buddha image will allow for us to enjoy celestial divine treasures, praise, happiness, sovereignty without merit.

0: measure. Ninthly, when being born as a human, we will have easy access to becoming a millionaire wealth, as they have donated property to Buddhism. And lastly, when they practice meditation, they will be able to attain the Dhammakaya easily, as it is the cause of the end of defilements and attainment of Nibbana.
1: ผู้มีบุญทุกท่านคะการที่เราได้สร้างพระพุทธปฏิมากรในครั้งนี้นะคะเปรียบดังการได้สร้างธาตุเจดีย์ค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการสร้างอุเทสิกะเจดีย์นะคะซึ่งก็คือองค์พระพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบุญที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ค่ะเป็นสีสง่าแห่งพระพุทธศาสนาบุคคลใดที่ได้ทอดทัศนานะคะก็ย่อมเกิดตถาคตโพธิสัทธาคือมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีท่านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจตราบนานเท่านานค่ะ
0: As today is Asalaha Bhusha Day, it is a day that the Triple Gem will complete the Buddha, Dhamma, and Sangha arising in Buddhism. As today, lay devotees will accrue great merit together by participating in today's ceremony throughout all channels of GBN by DMC. Therefore, I invite all meritorious viewers to prepare our body

รียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยนะจ๊ะหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่รู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะกะคันเดวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสไอเยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้

ล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งระวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายนะจ๊ะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องวินาศด้วยไฟประไลกันบ้างน้ำประไลกันบ้างลมประไลกันบ้างเป็นต้นนะจ๊ะก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกในสภาพเช่นนั้นก็มีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เนี่ยเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจเนี่ยที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจง

ลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาว่ามีภาพดวงแก้วกายต่างๆและองค์พระอยู่ภายในตัวของเราแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆแม้เราจะเคยได้ยินได้ฟังว่าจะต้องเห็นแสงสว่างเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือเห็นองค์พระมาแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้เย็นๆจะเพิ่งไปกังวลถึงสิ่งนั้นให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราคุ้นเคย
และเราชอบ

ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้ลูกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกแม้ว่าเคยจะได้ยินได้ฟังเรื่องดังกล่าวว่าจะต้องมีแสงสว่างเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสเห็นกายภายในหรือองค์พระก็ตามถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ้องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆ สว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่าง

งินแสงดองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะจ๊ะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังบันทามิสัพโสเตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเดอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุขอกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์และขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพโบสีส้มแปรแถวเข้าสู่แนวกลางเพื่อเตรียมอัญเชิญองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระธรรมกายโดยยืนบนสติกเกอร์ที่ตรงกับหมายเลขที่โบของทุกท่านโอเคก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ยืนบนสติกเกอร์ที่ตรงกับหมายเลขที่โบของทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับได้แปรแถวเข้าสู่แนวกลางเพื่อเตรียมอัญเชิญองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุโดยยืนบนสติกเกอร์ที่ตรงกับหมายเลขที่โบของทุกท่านนะครับเมื่อทุกท่านยืนประจำตำแหน่งแล้วขอให้หันหน้าไปทางแท่นจุดเทียนใจแล้วประนมมือขึ้นเมื่อรับองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุแล้วหันทางด้านขวาหันหน้าไปทางองค์พระประธานแล้วส่งมอบองค์พระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุให้กับท่านเจ้าภาพท่านต่อไปแล้วประนมมือองค์พระธรรมกายขนาดหน้าตักสามเมตรซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นองค์พระประธานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยประเทศอินเดีย

สัมพุทธเจ้าวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของวัดพระธรรมกายประจำประเทศอินเดียซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในประเทศอินเดียอาทิโครงการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วอินเดียมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 6,000 คนโครงการบรรพชาสามเณรมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 คนและยังมีการจัดปฏิบัติธรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตรตามเมืองต่างๆอีกด้วย

ในการพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิของพระพุทธศาสนายอดกัลยาณมิตรทุกท่านจึงเป็นดั่งต้นบุญใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในครั้งนี้

พระประธานองค์นี้นะครับเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่จะเป็นหลักเป็นประธานในการพลิกพื้นพระพุทธศาสนาในดินแดนมาตุภูมิของพระพุทธศาสนายอดกัลยาณมิตรทุกท่านจึงเป็นดั่งต้นบุญใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครั้งนี้เรากำลังจะได้สร้างบุญใหญ่เชื่อมสายบุญไว้ในพระพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่งดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติในบุญที่เรากำลังจะได้กระทำด้วยการทำใจใสๆณศูนย์กลางกายฐานที่7โดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุส่งมอบต่อให้แก่ท่านเจ้าภาพในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาครับ

เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกันแล้วตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราตามเสียงหลวงพ่อกันนะลูกนะหันธรรมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคณมการังกะโรมเส

0: ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัย
1: ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัย
0: ประเทศอินเดีย
1: ประเทศอินเดีย
0: ขออานิสงส์แห่งบุญ

0: มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวย
1: มีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวย
0: ให้ประสบแต่สิ่งที่ดี
1: ให้ประสบแต่สิ่งที่ดี
0: มีสิริมงคล
1: มีสิริมงคล
0: สำฤทธิผล
1: สำฤทธิผล
0: ในสิ่งที่พึงปรารถนา
1: ในสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
0: มีรูปกาย

0: ในลักษณะมหาบุรุษ
1: ประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษ
0: ครบถ้วน32ประการ
1: ครบถ้วน32ประการ
0: มี

0: ภัยในทุกที่ทุกสถาน
1: ให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถาน
0: มีความสุขสำราญในการสร้างบารมี
1: มีความสุขสำราญในการสร้างบารมี
0: ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
1: ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
0: เป็นที่เคารพยกย่อง
1: เป็นที่เคารพยกย่อง
0: ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
1: ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์

0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์

0: กาย
1: ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ
0: ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ
1: ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ให้เข้า

0: วัย
1: สามารถระลึกชาติได
0: ้สามารถระลึกชาติได้
1: ให้ได้สร้างความดี
0: ให้ได้สร้างความดี
1: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
0: ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข
1: ครั้นละโลกไป
0: ครั้นละโลกไป
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ในวงบุญพิเศษ
0: ในวงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว์
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระมงคลเทพมุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอความปรารถนา
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้

0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระบรมพุทธเจ้า
1: ของพระบรมพุทธเจ้า
0: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็น

0: ัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัจฉา
1: อัพยาปัจฉา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุข

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็น

0: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: สุขีอัตตานัง
0: ปริหรันตุ

0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมี

0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์และพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลองค์แรกทำให้พระสงฆ์องค์แรกอุบัติขึ้นและพระรัตนตรัยจึงปรากฏครบองค์สามเป็นครั้งแรกในโลกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนในวาระอันเป็นมงคลเช่นนี้ทำให้ยิ่งระลึกถึงดินแดนที่พระธรรมจักรได้เริ่มหมุนเป็นครั้งแรกนั่นคือดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย
1: สาธุ
0: หลวงพ่อว่าอินเดียต้องเริ่มก่อน
1: สาธุ
0: พระพุทธเจ้ามีนับเท่ากับเม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มีเป็นล้านล้านเพราะฉะนั้นทำไมจะย้อนกลับไปตรงจุดนี้ไม่ได้อินเดียเป็นจุดเริ่มต้นของโลกเริ่มต้นด้วยการบังเกิดขึ้นขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระองค์บังเกิดขึ้น

แผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่ชาวพุทธและชาวโลกต้องมีความ

0: ต้องปีติภาคภูมิใจและต้องหวงแหนสถานที่ตรงนี้ให้ดี
1: สาธุ
0: ไม่ว่าจะเป็นแผ่นฟ้าก็มีร่องรอยการเสด็จไปของพระอรหันต์ทางอากาศเหาะเหินเดินอากาศเป็นปกติในยุคนั้นด้วยอภิญญาหกและบนพื้นดินก็เสด็จจาริกไปโปรดเวนัยสัตว์ในทุกหนทุกแห่งมีร่องรอยของพระพุทธบาทแม้แผ่นน้ำก็เช่นเดียวกันที่ท่านเสด็จไปโปรดการอันราบธนาที่สุดแห่งกายมหาบุรุษกลับคืนสู่ดินแดนพุทธภูมิประดิษฐานณวัดพระพุทธถันติวันธรรมชัยประเทศอินเดียในครั้งนี้หลวงพ่อมีความตั้งใจประดิษฐ์ให้เป็นองค์พระต้นแบบและแรงบันดาลใจของชาวอินเดียพันกว่าล้านคนในการสร้างบารมี จนเริญตามรอยพระพุทธองค์และปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: สาธุ
0: หลวงพ่อก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีจิตระลึกนึกถึงแดนดินแดนพุทธภูมิและอยากให้ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาย้อนยุคกลับไปเหมือนสมัยพุทธกาล
1: สาธุ
0: ดังนั้นพวกเราต้องช่วยกันฟื้นฟูกลับมาให้จงได้ต้องยังคงมีชาวพุทธที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง
1: สาธุ
0: อินเดียเป็นดินแดนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทับอยู่นานที่สุดดังนั้นต้องทำให้พระพุทธศาสนากลับคืนมา
1: สาธุ
0: อย่าให้วันเวลาของพวกเราผ่านไปอย่างเปล่าๆเราเดินทางจุติมาจากสวรรค์แล้วเราก็ต้องมาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
1: สาธุ
0: โลกตั้งกว้างใหญ่ไพศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีมายาวนาน20อสงไขยแสนมหากัปเพื่อมารอวันตรัสรู้ให้หลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่บรมสุขแต่ท่านกลับเลือกมาตรัสรู้ที่ดินแดนแห่งนี้และก็เผยแผ่ที่ดินแดนแห่งนี้และก็ปรินิพพานที่ดินแดนแห่งนี้ให้เรามีความปิติและภาคภูมิใจและต้องทำให้เจริญเหมือนยุคนั้น
1: สาธุ
0: แม้ประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนพุทธภูมิเลยประเทศอื่นด้วยทั่วโลกเลยมีแห่งเดียวคืออินเดียนี่แหละสำคัญนะสำคัญ
1: สาธุ
0: เจ้าภาพและผู้นำบุญต้องมีหัวใจส่วนที่

0: ไม่ใช่เศรษฐีนะต้องมีตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเป็นส่วนถีตัวจริง
1: สาธุ
0: ตรงนี้สำคัญสำคัญมากเลย
1: สาธุ
0: การระดมทรัพย์ที่หามาด้วยความยากลำบากเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมินี้คือการเริ่มต้นของการเป็นมหาส่วนถี
1: สาธุ
0: อินเดียมีแค่พันกว่าล้านคนประเดี๋ยวเดียวก็เข้าถึงพระธรรมกายทั่วถึงกันหมด
1: สาธุ
0: ดังนั้นเราควรจะมีเป้าหมายที่จะนำพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อเอาพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองให้หวนกลับคืนมาเหมือนที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพเหมือนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านมาเอาแบบวันนี้เวลานี้
1: สาธุ
0: ประดุจ 2,500 กว่าปีที่แล้วเวลาเดียวกันเลยให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันเลย
1: สาธุ
0: อินเดียต้องเริ่มก่อน
1: สา

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอให้โลกทุกรูปทุกคนจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบมารตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์ของเราก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและให้อายุวันโนสุขังพลังด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ค่ะก็ขอให้ผู้มีบุญจากทั่วโลกเลยนะคะได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะ
1: สาธุ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: ค่ะก็เป็นความปลื้มปิตินะคะของยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนะคะที่เราได้ร่วมกันในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3นั่นเองค่ะและในทุกวินาทีนะคะของเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์แห่งการสั่งสมบุญนี้นะคะก็

0: ก็ถ่ายทอดภาพนะผ่านสายตาของคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกซึ่งเป็นภาพแห่งพลังศรัทธาของสาธุชนเหล่าพุทธบริษัท4ที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาค่ะ
1: Dear meritorious viewers, the broadcasting of the ceremony of the enshrinement of the Buddha relics at the Dhammakaya Pavilion, Wat Pra Dhammakaya, as an homage to the Lord Buddha on the occasion of Asalaha Bhusha Day, has now ended. All viewers have witnessed each historic moment made today. That is the power of faith when all four Buddhist communities come together to accrue merit as an offering to the Lord Buddha in faith, generosity, and in practice.
0: คุณผู้ชมคะและจากนี้ไปนะคะองค์พระประธานที่เราได้ร่วมใจกันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในเกตดอกบัวตูมนี้นะคะก็จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการเชื่อมสายบุญและหล่อหลอมดวงใจของชาวพุทธอีกทั้งบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งก็คือที่วัดพุทธสันติวันธรรมชัยแห่งนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางสำคัญนะคะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดงานบุญใหญ่ในระดับนานาชาติเช่นการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติร่วมกับพุทธสภาแห่งอินเดียด้วยเหตุนี้ค่ะทางคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์จากวัดพุทธสันติวันธรรมชัยนะคะและพุทธสภาแห่งประเทศอินเดียหรือ Indian Buddhist Council เมืองนาคปูรัฐมหาราชตระประเทศอินเดียนะคะซึ่งจะมีความใส่ใจแล้วก็มุ่งหวังที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาร่วมกันกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยจึงได้เดินทางมาศึกษาดูงานนะคะแล้วก็เรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการวัดให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และปลูกฝังนิสัยผ่านหลักสูตร UG5 เพื่อสร้างต้นบุญต้นแบบในการขยายงานพระพุทธศาสนาให้เบ่งบานในชุมชนต่อไปจึงนับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญนะคะระหว่างองค์กรพุทธจากประเทศอินเดียและประเทศไทยค่ะซึ่งก็จะได้ร่วมกันนะคะทำรงรักษาสืบสานความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยืนยาวสืบต่อไปค่ะ
1: Dear viewers, from now, the golden Buddha image we have enshrined the Buddha relics within is a symbol of lay devotees connecting to the stream of merit of all Buddhists at Put Santiwan Tamashai Temple, a center in propagating Buddhism and organizing mass international events and congregating the Buddhist communities in India.Put Santiwan Tamachai Temple and the Indian Buddhist Council have made extended efforts in reviving Buddhism with Wat Pra Dhammakaya. By this temple is a sacred temple and training UG5 models, you will be able to share Buddhism within India for generations. The image of the four Buddhist communities congregating is historical, an image of two countries uniting in effort and heart for the prosperity of Buddhism.The efforts of these communities will make world peace more viable even more. As of now, the enshrinement of the Buddha relics on the occasion of Asalaha Bhusha Day, July 29, 2026, has now ended. Those who are joining GBN by DMC station will be able to join the conclusion of today's merit shortly. As of now, you would like to rejoice in your merits and bid you farewell.
0: ค่ะและภาพแห่งความสมัครสมานสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะของพุทธบริษัท4ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นภาพครั้งประวัติศาสตร์อันสำคัญนะคะของพระพุทธศาสนาที่กำลังจะเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินของทั้ง2ประเทศนะคะก็คือประเทศอินเดียและประเทศไทยความร่วมแรงร่วมใจนะคะต้องการให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรักความเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งนะคะในดินแดนพุทธภูมิทำให้สันติภาพที่ทุกคนรอคอยบังเกิดขึ้นได้จริงในไม่ช้าซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมงานบุญนะคะที่เป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่สำหรับผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้อีกวาระหนึ่งนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในพระเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานยังดินแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียนะคะที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะ2569ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะทางสถานี GBN by DMC และช่วงต่อไปนะคะเราจะมารับชมในช่วงสรุปงานบุญทบทวนงานบุญทั้งวันให้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันแห่งพระรัตนตรัยซึ่งเป็นวันที่พระรัตนตรัยนะคะครบองค์3เป็นครั้งแรกของโลกค่ะทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้มาทบทวนบุญร่วมกันนะคะสรุปงานบุญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายจนกระทั่งตลอดทั้งวันของวันนี้นะคะซึ่งทางสถานี GBN by DMC ได้ถ่ายทอดภาพบรรยากาศงานบุญส่งตรงจากศูนย์กลางพิธีณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปอย่างผู้มีบุญทั่วโลกเสมือนหนึ่งว่าได้ร่วมงานบุญไปพร้อมๆกันนะคะและสำหรับในช่วงสรุปงานบุญนี้นะคะมีคุณธนพรนรมาศและดิฉันสุชาดาทองมาลัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านค่ะช่วงเวลานี้นะคะทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันทบทวนบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันของวันนี้ค่ะรวมทั้งเราก็จะได้ตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันอันเป็นปัตตานุโมทนาไมยซึ่งเป็นบุญนะคะหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ประการให้ใจนั้นได้เบิกบานผ่องใสกันไปทั่วโลกเลยค่ะการที่เรานั้นนะคะได้ร่วมกันทบทวนบุญบ่อยๆก็เพื่อให้ใจของเรานั้นได้ชุ่มอิ่มอยู่ในบุญมีแต่ความบริสุทธิ์ผ่องใสเกิดความปลื้มปิติเบิกบานใจในทุกๆบุญที่ได้สั่งสมไว้ด้วยดีแล้วค่ะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะครูไม่ใหญ่ค่ะท่านก็ได้ปรารภไว้ว่าครั้งหนึ่งที่

0: เรานึกถึงบุญบุญใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งนึกถึงบุญบ่อยๆบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งผู้มีบุญแต่ละท่านค่ะต่างก็เตรียมความพร้อมทั้งกายวาจาใจของทุกท่านนั้นได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิชาก่อนที่ทุกท่านจะได้มาสั่งสมบุญร่วมบุญกับลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและลูกหลานของคุณยายอาจารย์ไปทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะและตลอดทั้ง3วาระนะคะกล่าวคือก่อนที่จะทำบุญเราก็มีความตั้งใจและดีใจที่ได้มาสร้างมหากุศลทั้งยังมีทายธรรมอันประณีตเหมาะสมในการถวายทานขณะที่เราทำบุญเราก็ทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยและยิ่งได้ถวายแด่เนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะผลแห่งทานยิ่งทับทวีและหลังจากที่ทำบุญไปแล้วใจของเรายังชุ่มชื่นในบุญที่ได้กระทำและยังคงตามตรึกระลึกนึกถึงบุญความปลื้มปิติอย่างต่อเนื่องการที่เราประกอบเหตุเช่นนี้นะคะคือปลื้มในบุญทั้ง3วาระเมื่อคราวที่บุญจะส่งผลนะคะก็จะเกื้อหนุนให้เราถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติอันน่ารื่มรมย์ใจนะคะแล้วก็ประสบกับความสุขความสำเร็จในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยเลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมาร่วมกันปฏิบัติตามหลักวิชาด้วยการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญนะคะรวมถึงปลื้มในบุญต่างๆที่ได้สั่งสมกันในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มทบทวนบุญกันตั้งแต่เวลา 9:30 นซึ่งเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเทียนพรรษาและประทีปโคมไฟพิธีกรรมงานบุญนี้ได้จัดขึ้นณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิบุญนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์และก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญในพิธีนำกล่าวคำถวายต่างๆในวันนี้ค่ะคือคุณนาฤดีบุญยรัตพันธ์และคุณชุติมนบุญสูงกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคุณบุญโรจน์เสรีวัฒนวุฒิและคุณจิราภาบุญยบุตรกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคุณสุนีเศรษฐนันและคุณนราพรฐานะโชติพันธ์กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณสาวนีหิรัญญสิริกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟคุณเมนทกะศรีสัตนาและคุณวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกล่าวคำถวายเทียนพรรษาและคุณธนวัฒน์ยิ่งมหิศรานนท์กล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะและหลังจากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์ค่ะก็ได้ร่วมกันกล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวาระโอกาสที่เรานั้นเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายโคมประทีปและถวายเทียนพรรษาในวันอาสาฬหบูชาซึ่งนับเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ได้ทำหน้าที่สืบเนื่องต่อกันมาเพราะว่าหลังจากที่วันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องจำพรรษาอยู่ในอารามปัจจัย4ที่พุทธบริษัทนั้นได้ร่วมกันจัดร่วมกันถวายเป็นพุทธประเพณีนี้จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญค่ะที่จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติสมณธรรมได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะและจากนั้นนะคะในเวลา 12:30 นาทีนะคะเป็นพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะโดยทางส่วนงานราชสำนักจะได้อัญเชิญเครื่องอัฐบริขารอันพระธรรมวินัยกำหนดในพิธีอุปสมบทมาตั้งแต่งเพื่อที่จะพระราชทานแด่สามเณรผู้ได้รับพระราชทานอุปสมบทและสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ที่กำลังจะยกฐานะจากหน่อเนื้อสมณะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยสมแห่งเกียรติภูมิของนักรบกองทัพธรรมผู้กำชัยชนะของนักศึกษาภาษาบาลีคือสามเณรเจษฎากันหาพิมพ์ซึ่งเมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้รับฉายาว่าธรรมเมธีอันหมายถึงมิ่งมงคลว่านักปราชญ์แห่งธรรมซึ่งการก่อเกิดพิธีอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์นี้นั้นเป็นพระราชศรัทธาที่องค์เอกอัครราชสัสนุปถัมภกมีต่อนักศึกษาภาษาบาลีทุกรูปเพราะแต่ละรูปถือ

0: เป็นหนึ่งในพันหรือว่าหนึ่งในหมื่นรูปของนักเรียนบาลีนะคะที่จะได้มีโอกาสพิเศษในการรับพระราชทานอุปสมบทด้วยพระราชศรัทธาเช่นนี้ค่ะ
1: และสำหรับพิธีอุปสมบทสามเณรประโยค9นาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยราชบัณฑิตค่ะเมตตาเดินทางมาเป็นพระอุปชาโดยได้ประกอบพิธีกรรมงานบุญณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและก็ได้ถ่ายทอด นะคะภาพบรรยากาศงานบุญผ่านทางสถานี GBN by DMC ไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วโลกค่ะให้ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่านาคหลวงนี้นะคะมีความหมายถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานอุปสมบทภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทสำหรับผู้ที่จะได้รับบรรพชาอุปสมบทเป็นนาคหลวงนะคะมีโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือพระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอเป็นนาคหลวงค่ะและประการที่2คือสามเณรผู้สอบภาษาบาลีในระดับเปรียญธรรม9ประโยคในขณะที่ยังเป็นสามเณรอายุไม่เกิน21ปีส่วนสามเณรที่สอบภาษาบาลีได้ระดับเปรียญธรรม9ประโยคแต่มีอายุเกิน21ปีก็จะเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: และสำหรับนาคหลวงสายปริญญาธรรมนะคะก็ถือเป็นจุดหมายสูงสุดของการศึกษาภาษาบาลีของสามเณรในวัดวาอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรค่ะวัดทั่วราชอาณาจักรนั้นถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของวัดที่สามารถสร้างศาสนทายาทให้ศึกษาจนสำเร็จปริญญาธรรม9ประโยคได้ขณะที่ยังเป็นสามเณรการศึกษานะคะได้สำเร็จการศึกษาในขณะที่เป็นสามเณรนี้ก็เปรียบเสมือนการประกาศให้พุทธศาสนา

0: สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยและท่านเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นผู้ที่ดำรงตนรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานโดยเหตุนี้เองค่ะหลายวัดจึงได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แด่สามเณรผู้ที่สอบได้นาคหลวงเพื่อให้สังคมนั้นได้ร่วมอนุโมทนาบุญเพื่อช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมสามเณรในวัดต่างๆให้ได้ศึกษาและเป็นอายุของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปและนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นเกียรติแก่สามเณรและครอบครัวที่ช่วยกันประคับประคองเส้นทางการศึกษาพระบาลีสนับสนุนศาสนทายาทที่มีคุณภาพได้สำเร็จด้วยเหตุนี้ค่ะสามเณรในวัดต่างๆนั้นทั่วราชอาณาจักรที่ได้ศึกษาพระบาลีตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็มีจำนวนมากหวังว่าจะได้เป็นนาคหลวงเพราะเป็นเกียรติยศสูงสุดในการศึกษาที่ผู้เป็นสามเณรจะพึงได้รับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการอุปสมบทไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคณะสงฆ์ไทยก็มีนาคหลวงสายเปรียญธรรมซึ่งท่านเป็นผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม9ประโยคในขณะที่ยังเป็นสามเณรจำนวน332รูปค่ะ
0: ค่ะและในปีพุทธศักราช2569นะคะนั่นก็คือปีนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระมหากรุณาให้สามเณรที่สอบเปรียญธรรม9ประโยคได้ในสนามหลวงพุทธศักราช2567และพุทธศักราช2569ซึ่งมีอายุไม่เกิน22ปีบริบูรณ์จำนวน18รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงและสามเณรที่มีอายุเกิน22ปีบริบูรณ์จำนวน11รูปอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งพระมหาเจษฎาธรรมเมธีค่ะผู้สอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคในปีนี้ของวัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์และประกอบพิธีกรรมเสร็จสิ้นไปเมื่อเวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานี่เองค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ความปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วผืนแผ่นดินไทยรวมทั้งศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้ร่วมกันสร้างศาสนทายาทตั้งแต่ยังเยาว์วัยช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านนั้นได้อยู่ในเส้นทางของหน่อเนื้อพระชินสีห์ได้อย่างงดงามจนกระทั่งประดับท่านไว้เป็นเพชรเม็ดงามในวงการพระพุทธศาสนาได้อีกรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์ของหมู่คณะวัดพระธรรมกายค่ะจึงถือได้ว่าเป็นที่น่าชื่นชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกเลยค่ะสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะปลื้มปิติใจนะคะกับนาคหลวงค่ะ
0: ค่ะ
1: และอีกหนึ่งบุญใหญ่นะคะที่เราได้ร่วมกันนะทำในวันอาสาฬหบูชาปีนี้ก็คือพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายนะคะเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูรัฐมหาราตระประเทศอินเดียนะคะซึ่งพิธีกรรมก็เริ่มในเวลา 14:30 นาทีเมื่อท่านประธานสงฆ์ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อร่วมกันกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้แทนสาธุชนได้แปรแถวและร่วมอัญเชิญส่งต่อพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุนี้นะคะเป็นเสมือนศูนย์รวมศรัทธาของชาวพุทธชาวไทยที่จะส่งไปยังชาวพุทธในอินเดียดินแดนพุทธภูมิได้ให้คำสอนของพระพุทธองค์สถิตสถาพรคงคู่ทั้งสองประเทศเพื่อจันลงและช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปสู่ใจของชาวโลกสืบไปค่ะ
0: ค่ะและหลังจากวันนี้นะคะองค์พระประธานก็จะได้เตรียมความพร้อมที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยซึ่งนับเป็นวัดไทยแห่งแรกค่ะในรัฐมหาราตระเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงการจัดงานบุญใหญ่ระดับนานาชาติเช่นการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติค่ะก็ได้ร่วมกับพุทธสภาแห่งอินเดียพุทธสถานนี้ก็เกิดขึ้นจากการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านตั้งความ

0: กได้ตอกย้ำถึงมโนปณิธานในการสร้างบารมีร่วมกันนะคะและในช่วงท้ายรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากหลวงพ่อทัตตชีโวค่ะเพื่อน้อมนำหลักธรรมที่ได้รับฟังไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสุขนะคะและก็สมความปรารถนาในทุกสิ่งตราบนานเท่านานค่ะค่ะซึ่งท่านก็ได้ฝากเอาไว้นะคะว่าบุญเนี่ยที่เราจะไปประดิษฐานพระประธานที่ประเทศอินเดียนะคะเป็นบุญที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าอินเดียเป็นดินแดนพุทธภูมิค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นดินแดนเกิดของพระพุทธศาสนานะคะการที่เราเนี่ยเข้าไปร่วมปลูกฝังนะคะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาอีกครั้งนึงเนี่ยเรียกว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ยังเชื่อมนะบุญทั้งสองประเทศเอาไว้ด้วยนะคะสำคัญมากๆเลย
1: นี่ก็ท่านก็ได้บอกไว้นะคะว่ามีสาธุชนกว่าพันล้านคน
0: ใช่ค่ะในประเทศอินเดีย
1: ในประเทศอินเดียที่เรายังต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะความปลื้มปิติแบบนี้นะคะอยู่ในบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่นะคะจนกระทั่งเวลานี้ค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาร่วมกันตั้งจิตให้เป็นกุศลรวมถึงได้กล่าวอนุโมทนาบุญร่วมกันโดยกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกัน3ครั้งนะคะ
2: สาธุ
1: สาธุ
2: สาธุค่ะ
1: นี่แหละค่ะที่ผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่ทุกๆอนุวินาทีค่ะทุกท่านนั้นก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญมาอย่างตลอดทั้งวันของวันนี้กล่าวได้ว่าทุกท่านนั้นก็เป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทดุจเดียวกับบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนที่หมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดปฏิบัติตนตามพุทธโอวาทที่ว่าสุขโขปุญญสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้และบุญที่ทุกท่านนั้นได้สั่งสมบุญด้วยดีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาก็เป็นสิ่งที่หนุนเนื่องความสุขและก็ความสำเร็จทั้งปวงให้กับชีวิตของเราทุกๆคนค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสรุปงานบุญการถ่ายทอดสดวันอาสาฬหบูชาวันแห่งพระรัตนตรัยนะคะซึ่งตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569และในค่ำคืนนะคะแห่งการสร้างสิริมงคลให้กับผู้มีบุญทุกท่านในเวลา20นาฬิกาโดยประมาณค่ะเราขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมประกอบพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่8,578 ล้านจบนะคะณมหารัตนวิหารคตวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ศูนย์กลางพิธีสามารถติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com และสำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดในช่วงนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะด้วยใจที่ผ่องใสเบิกบานในบุญในช่วงนี้คุณธนาพรนรมาศและดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงกราบคารวะพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทั้งในที่นี้แล้วก็ที่รับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมนักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะจะได้ติดตามรับชมโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าวาดนะแล้วก็หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศนะวันนี้ก็ตอนผู้เยี่ยมยุศแห่งเมืองยศสุนทรนะเชิญรับฟังกันเลยนะ
2: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้วค่ะ
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกแล้วคร
2: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
3: สาธุ
2: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่

0: 7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำก็ได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์และก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันดีมันดีแม่มีมันดีมันดีแม่มีมันดีมันดี
0: หมายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ันนี้พี่จะมาจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนผู้เยี่ยมยุทธแห่งเมืองหยางมันเอาไม่เคยได้ยินอ่ะยศสุนทร
1: ยศสุนทรยะโสธรยะโสธรว่าย
0: ะโสธร
1: ครับ
0: อายะโสธรก็ยะโสธร
1: ครับ
2: ยศสุนทรเป็นชื่อเดิมตั้งแต่สมัยรอสองครับฟังครับ
1: ชื่อเดิมตั้งแต่
2: ชื่อเดิมครับ
1: รอสองครับ
2: ตั้งชื่อตามเจ้าเมืองคนแรกครับ
0: โอ้ต้องยืนยันอย่างนี
1: ้
0: นี่นะนี่แหละถึงจะเป็นเรียกว่าผู้เยี่ยมยุทธในเมืองยศสุนทรนี่จ้ะเปิดด้วยเพลงนักบุญอีสานจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาสุพลสุพโรปจ.9ครับโหตาโตเลยครับไหนจะโอ้โหปจ.9ครับโอ้โหนี่จ้ะผมพระมหาสุพลสุพโรประธานสงฆ์ทุดงกสถานอุดรธานีอุดรธานีนะประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดอุดรธานีรองเจ้าคณะอำเภอกุมภาวาปีโอ้โหนี่คุยกับรองเจ้าคณะอำเภอโอ้และเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีครับใช่อ๋อเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุดรเหรอครับแล้วพ่อครับกระผมเกิดและเติบโตในครอบครัวของผู้กำหนดชะตาปากท้องของชาวโลกคือชาวนาจากจังหวัดยโสธรครับหลายคนพอนึกถึงชาวนาอาจจะนึกถึงเพียงแค่ข้าวเหมือนพวกนี้
1: ใช่ครับใช่นึกถึงข้าวใช่คร
0: ับ แต่หลวงพ่อครับจริงๆแล้วนี่ฟังต
1: ่
0: อโมแต่นึกถึงแค่ข้าวชาวนาแห่งเมืองยะโสธรยังมีเด็ดยิ่งกว่านั้นคืออาหารที่ขึ้นชื่อไอ้นั่นมันปลาร้าไม่ใช่
1: ปลาส้ม
0: ฮะ
1: ปลาส้ม
0: อุ๊ยแอบดูนะ
1: ก็ไม่ใช่ปลาร้าก็ปลาส้มแล้วล่ะคร
0: ับไอ้แล้วมันเป็นยังไงนะ
1: ปลาส้มเปรี้ยว
0: ๆมีอาหารเด็ดคือปลาส้มและลาบยะโสก็ระบือไกลไม่แพ้กันครับและที่ล่ำลือเป็นตำนานมาช้านานคือเรื่องของคืออะไร
1: เรื่องอะไรครับ
0: พระธาตุกล่องข้าวน้อยเป็นอะไรอ๋อคือ
1: ม
0: ี
1: ตำนาน
0: ครับ
1: ม
0: ี
1: ตำนาน
0: ตามเดี๋ยวๆตอนนี้
2: มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาไถนาอยู่แล้วก็หิวข้าวมากปรากฏว่าแม่เอาข้าวมาส่งช้าพอเจนที่เห็นหน้าแม่ก็เอาไถมาไถฟาดแม่เสียชีวิต
0: โอ้โหตาย
1: ตายเลยตายจริงๆครับ
0: ล้างบาปใช่ไหม
1: ใช
0: ่ล้างบาป
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไมโหดจังเลย
1: ความหิวครับความหิว
0: ฮะ
1: โมโหหิว
0: อ๋อโมโหหิวเนอะก็ผมก็จะไปขอเล่าขยายความตรงนี้แหละครับอ้าวแล้วกันไม่ขยายแล้วแต่ผมจะขยายความตำนานของลูกพระมหาที่ปากหวานหวานนี่นะตำนานของพระมหาที่รักหลวงพ่อที่สุดในโลกดีกว่านะครับโอ้โหจะไว้ใจใดกัน

0: หลวงพ่อครับชีวิตของผมจะอยู่กับท้องไร่ท้องนาเป็นส่วนใหญ่ในวัยเด็กก่อนไปโรงเรียนแม่ก็มักจะให้ไปถวายจังหันพระทหารหลวงปู่หลวงพ่อที่วัดเป็นประจำโอ้ดีจังเนี
1: ่
0: ยได้ทำบุญตั้งแต่เล็กๆกันเนา
1: ะ
0: จนผมสามารถท่องบทให้พรแสงหน้าพระได้เลยครับ
1: โ
0: อ้สุดยอดจำบทที่พระให้พรได้เก่งเนาะจุดเปลี่ยนลูกชาวนามาสู่การเป็นลูกพระมหาเริ่มจากตรงนี้ครับคือหลังจากที่ผมเรียนจบชั้นป.4ที่โรงเรียนในหมู่บ้านก็ไปต่อป.5 ป.6 ป.6 ที่โรงเรียนหมู่บ้านอื่นก็มีพระอาจารย์ที่ท่านผ่านโครงการบัณฑิตอาสาเคยอยู่วัดพระธรรมกายมาสร้างอะไรมาสร้างวัดป่าดอนท่าจังหวัดยะโสธรอ๋อท่านมาสร้างวัดป่าใช่ไหมจ๊ะ
2: ป่า
3: คร
2: ับ ครับ
3: พ่อครับ
0: อ๋อธรรมศาสตร์วัดป่าดอนท่าจังหวัดสุพรรณจะมีพื้นที่อยู่ก็ได้โรงเรียน
1: คร
0: ับ ก็ผมจะขออนุญาตพ่อแม่ไปเป็นเด็กวัดโ
1: อ
0: ้โหนี่มีบุญอ่ะ
1: คร
0: ับ ใจบุญตั้งแต่เด็กเนอะ
1: คร
0: ับ ซึ่งท่านก็อนุญาตก็ผมจึงเริ่มต้นชีวิตในตำแหน่งเด็กวัดอย่างเป็นทางการพร้อมกับเสื้อผ้าติดตัวเพียง 3-4 ชุดเท่านั้นโอ้เยอะแล้ว 3-4 ชุดวัดป่าดอนท่าตอนนั้นเป็นป่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นพันไร่ใหญ่เนา
1: ะ
0: ตรงกลางป่ามีพระธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์คนเฒ่าคนแก่ก็เล่าว่าทุกวันพระจะมีดวงแก้วลอยออกจากพระธาตุนี้เป็นประจำครับโอ้ลอยมาสักดวงเนี่ยก็พออาศัยอยู่ที่วัดเรื่อยมาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เมื่อจบแล้วก็เริ่มฝึกหัดรักษาศีล8
1: สา
0: ธุโห อยู่ประมาณ2เดือน
1: สาธุ
0: โอ้ใจบุญตั้งแต่เด็กเลยเนาะ
1: ครับ
0: รักษาศีลไปอยู่ประมาณ2เดือนจึงได้เลื่อนขั้นจากเด็กวัดมาบวชเป็นสามเณรร่วมกับเพื่อนอีก4รูป
1: คร
0: ับเรียกได้ว่าปลงผมสายบายบวชแบบรวดเร็วทันใจ
1: สาธ
0: ุแล้วยังจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนท่าเป็นเวลา6เดือน
1: คร
0: ับ ก็ผมก็สอบได้นักธรรมตรี
1: สาธ
0: ุโหเก่งยังเนาะพระอาจารย์ท่านก็เล็งเห็นว่ากับผมควรจะได้รับการส่งเสริมให้ฝึกวิทยายุทธิการสูงต่อไป
1: คร
0: ับ จึงได้ส่งผมมาศึกษาและฝึกฝน
1: คร
0: ับ อ๋อมาที่วัดแถวคลอง3นี
1: ่
0: ฮะ
1: วัดพระธรรมกาย
0: วัดพระธรรมกาย
1: คร
0: ับ จริงๆแล้วกับผมไม่ใช่รุ่นแรกนะครับก่อนหน้านี้พระอาจารย์ได้กันส่งรุ่นพี่มาก่อนแล้วก็ผมเป็นรุ่นที่4ที่ถูกส่งมาพร้อมกันจำนวน4รูปจำง่ายๆคือ
1: 4
0: ซึ่งทางวัดป่าดอนท่าได้ส่งสามเณรมาที่วัดพระธรรมกายและได้เป็นประโยค9จำนวน6รูปโ
1: อ้
0: วัดป่าดอนท่าและรูปที่7กำลังจะสอบประโยค9ครับอยู่ไหมแถวนี้อยู่มีไหม
4: ที่อเมริกาครับ
1: อยู่อเมริกาครับสร้างมหาเงินฝันอยู่อเมริกาครับรูปที่7
0: อ้าวไปอเมริกาโหไปไกลเนอะแล้วได้ไหม
1: จะปีนี้กำลังจะสอบปีนี
0: ้อ๋อได้ยินว่าจะอยู่อเมริกาเน
1: ี่ยได้ยินครับได้ยินได้ย
0: ินก็ผมเดินทางวัดพระธรรมกายไปในเดือนกุมภาพันธ์2531

0: ขณะนั้นมีสามเณรอยู่ประมาณ 60-70 รูปการยังมาเป็นเพื่อฝึกวิทยายุทธในสำนักเรียนวัดพระธรรมกายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทำไมอ่ะมันก็ไม่ยากไม่ใช่เหรอเพราะว่าไม่ใช่ง่ายเพราะว่าชีวิตสามเณรในช่วงนั้นเต็มไปด้วยภารกิจบุญอย่างต่อเนื่องเลยครับ
1: จ้า
0: อ๋อเนาะนี่จ้ะมีภาพถ่ายสมัยที่ผมเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายปี2531ครับช่วยกันดูนะจ๊ะว่าผม
1: องค์ไหน
0: องค์ไหนองค์ไหน
1: องค์ที่ยืนนะครับโยมที่พูดว่าผมครับ
0: อ๋อองค์นั้นเนาะโอ้โหร้องแต่เด็กเลยครับแล้วพ่อครับเริ่มต้นต้องกลางกรดนอนกลางท้องนาโอ้หัดเป็นพระธุดงค์เลย
1: ใช่คร
0: ับ เป็นสามเณรธุดงค์ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: ฝึกความอดทนจนครบ3เดือนนี่จ้ะครบ3
1: เด
0: ือ
1: น
0: จึงจะให้ขึ้นกุฏิไปนอนกรดในกลางท้องนานะ
1: ครับ
0: โดยมีพระอาจารย์พระมหาพระมหาองค์นี้ดูอยู่เปล่าจ๊ะพระมหาสุรพลชินกุโลเป็นพระพี่เลี้ยงหัวหน้ากุฏิดูอยู่เปล่าจ๊ะซึ่งท่านก็จะมีวิธีปลุกพวกผมตอนเช้ามืดวิธีปลุกของพระมหาสุรพลชินกุโลพระอาจารย์ผมคือเพิ่งรู้เนี่ย
1: คร
0: ับ โหที่ท่านเป็นอย่างงี้จริงเลยเนี่ย
1: คร
0: ับ เป็นดีเจน่ะ
1: ดีเจเหรอ
0: ดีเจ
1: คร
0: ับ มีวิธีปลุกผมตอนเช้าคือเปิดดนตรีเสียงเพลงให้เราคึกคักโอ้โหเราเป็นดีเจเนาะ
1: คร
0: ับ โอ้สุดยอดก็ใช้เวลาไม่มากครับเปิดแค่ประมาณ20วิโอ้แสดงว่าเพลงนี้ต้องไม่ธรรมดาเลย
1: ต้อง
0: ห
1: น
0: ัก
1: มาก
0: เรียกว่า20วินาทีก็รีบลุกเก็บที่นอนเลยพอเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ปิดเพลงเลยคือเพลงยังไม่ทันจบปิดเพลงยังไม่พอเห็นพวกผมเก็บที่นอนเสร็จแล้วท่านก็ไล่ไปล้างหน้าแปรงฟันนี่จ้ะแล้วก็ไปห่มดองครองผ้าโอ้โหเนี่ยจะเป็นสามเณรวัดธรรมกายไม่ใช่ไงทำวัดเช้
1: า
0: สวดมนต์ทำวัดชีวิตสามเณรวัดธรรมกายเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมเหมือนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติเดี๋ยวจะมีเหตุผลทำไมถึงพูดว่าเหมือนอยู่โรงเรียนนานาชาติคืองี้ครับหลวงพ่อครับมีหลากหลายภาษาไปอยู่รวมกันภาษาเหนือภาษาใต
1: ้
0: ภาษาเขมรภาษาสวยภาษาสวยเป็นไงวะมันเป็นไงเจ้าภาษาสวย
2: เป็นภาษาของคนที่เลี้ยงช้างที่สุรินทร์ครับผม
0: โอ้โหเรียกภาษาสวยแต่แรงบันดาลใจให้ผมอยากอยู่วัดนานไม่ใช่เพื่อนแต่คือ

0: สามลิง
1: สามลิง
2: สามลิง
0: ที่ทำให้อยากอยู่วัดนาน
2: สามลิง
0: เพราะมีสามลิงนี่แหละสามลิงครับหลวงพ่อครับผมขอสารภาพเลยนะครับตอนนั้นผมอยากขี่สามลิงและจักรยานมากนี่สามลิงนะผมอยากขี่สามลิงและจักรยานมากเลยแต่วาสนาในขณะนั้นผมมีโอกาสแค่เข็นรถเก็บเพชรพลอยคันใหญ่ๆครับรอบพี่เนยเห็นว่าตัวยังเล็กอยู่นั่นแหละครับพี่เนยเลยเป็นห่วงสุดท้ายผมคิดว่าสักวันหนึ่ง
2: ผมจะได้ขี่ซาเล้ง
0: ครับ
2: ผมจะได้ขี่ซาเล้ง
0: ไม่ใช่สักวันเราต้องฉันข้าวให้โตต้องโตก่อนไม่ต้องมีขั้นตอนนี
2: ้
0: พอโตแล้วผมจะได้ปั่นสาเล้งได้โอ้โห
2: ความฝันนั้นยิ่งใหญ
0: ่ความฝันยิ่งใหญ่ขอให้ได้ขี่ซา
2: ซาเล้ง
0: โอ้โหหลวงพ่อครับชีวิตของสามเณรในยุคนั้นคิวกิจกรรมเนี่ยมันแน่นเอียดมากๆแน่นในระดับไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลยพอจะคิดถึงบ้านมันก็ไม่มีเวลาแล้ว
2: งานมาแล้ว
0: งานไปแล้ว
2: บุญมาแล้ว
0: บุญมาจ้าเอาฟังเลย

0: โอ้น่านโมทนาเนาะ
1: สาธ
0: ุโอ้นี่กิจกรรมแน่นกิจกรรมงานบุญแน่นระดับที่ไม่มีเวลาที่จะคิดถึงบ้านเลย
1: คร
0: ับ โอ้สำเนินน้อยจะหมุนเวียนรับบุญต่างๆกันเป็นสัปดาห์จะมีอาทิตย์หนึ่งที่เราตื่นเต้นเป็นพิเศษคือช่วงที่ได้ไปรับบุญกวาดหลังวัดในพื้นที่196ไร่จะได้เจอคุณยายและหลวงพ่อตัตตะชีโวครับพอเจอแล้วอ่ะเป็นไงเจอแล้ว
1: ตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ไม่ได้บอกก็เกรงอย่างเดียว
1: เกรงเลย
0: เกรงกันนิดหน่
1: อ
0: ยแต่อาทิตย์ไหนได้กวาดหน้าวัดหน้าโบสถ์ก็จะดีหน่อยเพราะกวาดบ่อยก็อร่อยได
1: ้
0: เพราะกวาดไปจะรู้เลยว่าสารพีต้นไหนมีรสหวานกวาดไปชิมไปด้วยชิมมันทุกต้นเลยนี่

0: จ้าถึงอยากจะไปกวาดนี่นะหน้าโบสถ์โอ้โหนี่ๆมีหลักฐานเนี่ยต้นสารพีโอ้ผลสารพีโอ้นี่มันออกลูกดกขนาดนี้เลยพี่แจ้นี่กวาดไปชิมไปเนี่ย
1: กินได้
0: จนบางวันเมาลูกสารพีเอ้ยมันเมาได้เหรอขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาลังกาจากอันนี้เพิ่งรู้เนี่ยโอ้ชิมไปชิมซะเมาเลยชิมจนบางวันเมาลูกสาวพี่ขี่ซาเล้งเกือบมาไม่ถึงสภาหลังกาจากผู้จัดยาวเลยโอ้เมาเลยแล้วพ่อครับยังมีพีกกว่านั้นอีกโอ้นี่ท่านไม่ธรรมดาเลยเนี่ยโอ้โหบางอาทิตย์ได้รับบุญบิณฑบาตซึ่งตอนนั้นมีอยู่สี่สายมีหนึ่งสายไกลสองสายสวนส้มสามสายหน้าวัดสี่สายหมู่บ้านสี่สายเนี่ยถ้าเป็นสายหน้าวัดบางครั้งก็ต้องมีจีวรเปื้อนโคลนเนื่องจากหน้าฝนถ้าเดินไม่ระวังก็จะลื่นตีลังกาเลยอีกสายที่ลุ้นระทึกคือสายคลองสองมันเป็นยังไงนะคลองสองสมัยโน้นสามเณรต้องเดินข้ามคลองด้วยไม้แผ่นเดียวข้ามไปทีละลูกแต่บางวันก็ลืมนัดแนะกันครับพอใช้หลักไปด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันสะพานก็โครมสะพานหักโครมเลย
1: เ
0: อ้านี่เพิ่งรู้เนี่ยจมลงไปในน้ำเลยกว่าจะปีนขึ้นมาได้เหลือแต่สลบบาดและบาดกลับแล้วก็บาดกลับวัดส่วนฝาบาดก็ลอยหายไปกับสายน้ำข้าวปลาอาหารไม่มีเหลือเลยวินาบาดก็ได้แต่สายน้ำมาโอ้นี่คลองสองสมัยนู้นเนาะท่านยังมีเรื่องเล่าอีกพระพี่เลี้ยงท่านก็มีหลากหลายสไตล์นี่ดูนี่หลายอารมณ์พระอาจารย์ชินอยู่เอาเนื้อพระอาจารย์ชินฟังอยู่หรือเปล่าจ้าพระอาจารย์ชินท่านเป็นหัวหน้าใหญ่พระอาจารย์ชินนี่นะสามเณรยุคนั้นเขาลำพึงให้ฟังนะก็บอกว่าท่านเนี่ยเสียงดังตัวโตแต่ว่าในยามปกติท่านก็จะสบายสบายไม่มีอะไรนะครับอย่าไปทำผิดก็แน่นอนทำผิดแล้วท่านสอนให้รักกันโอ้ดีนี
1: ่
0: อย่าทะเลาะกันดีมากเลยข้าขอพระศาสนาเก็บรักษาให้ดีฟังคำสั่งให้ดีทำตามคำสั่งให้ดีพูดแล้วไม่ฟังไม่ทำตามต้องนี่นะโดนไม้สวย
1: ๆไม้
0: เรียวโอ้นี่เนาะเดินนิดหน่อยตีเบาๆป๊อกป๊อกหัวโนนี่แล้วพ่อครับครั้งหนึ่งกับผมสตาร์ทรถบดดินสตาร์ทรถบดดินได้นะโดนเหล็กที่ใช้หมุนสตาร์ตีเข้าที่คาง พระอาจารย์ท่านก็เมต

0: ตาพระอาจารย์องค์ไหนพระอาจารย์ชินเหรอใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับพระอาจารย์ชินครับ
0: โอ้โหพระอาจารย์ชินท่านก็เมตตาบอกว่านี่กระดาษโดเล็กสัตติเข้าคางนะนี่พระอาจารย์ชินเมตตาท่านก็บอกว่าแผลแค่นี้ไม่ต้องไปสถานพยาบาลหรอกยังไม่จบก็ท่านบอกไม่ต้องไปแล้วท่านก็พาไปที่กุฏิท่านเย็บสดๆได้เลย
2: สามเข
0: ็มโดยไม่ต้องฉีดยาชา
2: สามเข็มไม่ฉีดยาชา
0: พระอาจารย์ชินโอ้โหไม่ต้องฉีดเลยผมจึงมีความอดทนเข้มแข็งแกร่งนี่เนาะคือท่านก็มีเหตุผลท่านบอกว่าฉีดยาชาน่ะอย่าทำให้เป็นแผลเป็นนี่นะผมฟังผมนี่ก็น้ำตาเล็ดจะเล่าก็เล่าไม่ออกมีความเพลิดเพลินที่ท่านแนะนำหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวโอ้โหมีประสบการณ์งี้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลุยพระอาจารย์ในช่วงนั้นสามเณรเริ่มสมัครมาอยู่วัดเริ่มแย่ขึ้นต้องได้สร้างกุฏิที่พักใหม่สถานศึกษาไม่เพียงพอโอ้โหตอนนั้นนี่กิตติศัพท์โด่งดังไปเลยนี่ใครได้มาเป็นสามเณรที่วัดของสามนี่เนาะจะมีสถานศึกษาที่สูงส่งวันนั้นก็มาเรียนกันใหญ
2: ่
0: คือทั้งสถานศึกษาไม่พอเพียงนี่เนาะแล้วทำไง
2: สร้างเองเลย
0: ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังคาจากนี่จ้ะที่ต้องหลังคาจากให้รู้ว่าเรามีชีวิตจากบ้านจากเรือนมาแล้ว
2: เหม
0: ือนนกที่จากเรือนนี่เนาะทำกันนี่ระดับไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่รุ่งจนค่ำ
2: หามรุ่งหามค่ำ
0: yes
2: แบกเลย
0: หามรุ่งไม่รุ่งเป็นไงนะแล้วก็หามค่ำอีกเดินแค่ไหนก็ยังหามแต่เราก็ยังสดชื่นกับการรับบุญโอ้นี่มีอานิสงส์นะทำหามลงกันแต่สดชื่นรับบางวันดึกนี่จ้ะบางวันดึกน้องแดงมารูปไม่ไหวก็ปล่อยหลับไปเลยตื่นมาทีพี่ๆหายไปไหนหมดกูรู้เราอยู่กันแบบพี่แบบน้องที่กลมเกลียวอย่างนี้โอ้แต่นั้นผมอยู่ในช่วงอายุกลางนี่นะพี่สามเณรพาเลยถึงไหนก็ไปถึงนั่นเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างโรงเรียน
2: สาธ
0: ุอาจารย์นายกแรกเริ่มได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เรียนโรงเรียนที่เราสร้างเลยเขาสร้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะแต่นี่โหท่านมีบุญมากเนาะสร้างและได้เรียนโรงเรียนที
2: ่
0: สร้างจบด้วยโรงเรียนที
2: ่ตัวเอง
0: สร้างร่วมแรงร่วมใจกันทำนี่เนาะเป็นระดับมหาไม่ใช่มหาอะไรมหาปริญญ
2: าน
0: ี่มหาปริญญานี่ที่เรียนทางโลกนะเป็นมหาอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ปริญญานี่เรียนแค่จบมหาลัยแค่นั้นเองแต่นี่เป็นมหา
2: ปริ
0: ญญาโอ้นี่จ้าเป็นความทรงจำที่มีวันเลือมเลย
2: ใช
0: ่
2: คร
0: ับ ขนาดหลังคาเนี่ยยังทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจากบ้านจากเรือนมาแล้วนะถึงสร้างโดยหลังคาจาก

0: โอ้หินเหล็กเพชรนี่มันแต่งเก่งอยู่เนาะสุดยอดเลยกิจกรรมพิเศษของสามเณรในยุคนั้นคือเป็นยามครับ
1: ยาม
0: เป็นยามปี2535มีผู้ไม่หวังดีจะมาเผากุฏิพระเพราะมันกุฏิจากเขาคงอยากจะให้ได้กุฏิดีกว่านี้มั้งจะมาเผาทำให้สามเณรมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นคือหลังจากดงสือบาลีถึง4ทุ่มแล้วนี่ถึง4ทุ่มแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาเป็นยามกันต่อรัดละ2ชั่วโมงนี่จ้ะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึงตี2ตี2ถึงตี4ครึ่งรัดละ7 8รูปนี่จ้ะสามเณรวัดเอ่ยแถวคลองสามต้องมีภารกิจนี้ส่วนหนึ่งขึ้นไปจำนั่งร้านสูงๆนี่จะสอดส่องดูความเรียบร้อยต้องขึ้นที่สูงนะคอยรายงานเห็นอะไรบ้างส่วนหนึ่งเดินลาดตะเวนบ้างต้องลาดตะเวนในยุคนั้นเนาะปัญซาเล้งลาดตระเวนบ้าง oh. เป็นยามอยู่กันหลายเดือนเลย
1: yeah.
0: นี่นะจ๊ะเรียกได้ว่าขอบตาดำกันเป็นแถบๆ เอาขอบตาดำก็สวยสิ ฮะ โอ้ขอบตาดำเป็นแถบๆนะ หากมองหมู่กุฏิสำเร็จ

0: ณ์ในยุคโน้นนี่เรานึกภาพตามไปเลยนะจ๊ะจะเห็นหมู่กุฏิเรียงรายเป็นปราการด่านแรกที่ต้องเจอปราการด่านแรกเลยนะจ๊ะนี่ย่ำค่ำก็จะเห็นสำเนาถือหนังสือบาลีนี่คือไม่ทิ้งหน้าที่ทั้งเป็นยามนี่นะแล้วก็นักเรียนด้วยเดินกลับไปกลับมาตามคันนานี่จ้ะเพื่อท่องบาลีไวยากรณ์โอ้ถึงเวลานอนเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมีน้องกบน้องอึ่งอ่าง
1: โ
0: อ้ฮะมาร้องเลย
1: กล่อมนอน
0: ใช่น้องกบอึ่งอ่างเขียดน้อยเลยมาร้องเพลงให้ฟังในช่วงฤดูฝนที่พวกผมชอบมากคือตอนน้ำเต็มลำคลองต่างๆใน 2,000 ไร
1: ่
0: เมื่อฝนตกหนักก็จะขึ้นไปบนหลังคาเต็นท์ยักษ์ขึ้นไปทำไมลองสันนิษฐานสิ
1: เอาน้ำที่มันขังในเต็นท์ออก
0: ไปเล่นสไลเดอร์โอ้เอ๊ะสำเนินวัดไหน
1: วัดบ้านตะกอ
0: ไม่ใช่วัดแถวของสามแถวนี้เพื่อนสไลเดอร์ถลายลงมาสนุกหนานเลย
1: โอ
0: ้ยุคเดินอย่างนั้นเนอะนี่องค์นี้ต้องไปถามกันเองนะหรือไม่ก็เอาสารเล่งเอาหนึ่งก็จบแล้วหรือไม่ก็เอาสารเล่งไปประลองความรู
1: ้
0: ลองความแล้วบนถนนดินรอบลานธรรมบางปีน้ำท่วม 2,000 ไร่ไม่มีปัญหาสำหรับสามเณรแล้วก็ไปพายเรือเล่นกันโอ้โหแล้วพ่อครับก็ผมอาจจะเล่าเรื่องในอดีตมากเกินไปหน่อยนะครับเป็นไง
1: ชอบครับช
0: อบเพราะมันเป็นความทรงจำที่แสนสุขจริง
1: ๆ
0: เอาอีกไหม
1: เอา
0: หลังจากใช้ชีวิตรูปหนึ่งหลวงพ่อจนกระทั่งปีวันที่22เมษายน2538
1: คร
0: ับแล้วพ่อไม่ตายผมได้บวชอุทิศชีวิตกับเพื่อนๆบวชอุทิศชีวิตกับเพื่อนๆและพี่อุราโสกอีก5ท่านนับเป็นบุญของเขาผมที่บ้านรู้แค่ผมบวชแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นงานบวชอุทิศชีวิตจนพ่อ

0: ครับผม
1: ท่านมาเห็นหนังสือที่ระลึกท่านก็ระทึกใจ
0: ครับ
1: ถามว่าจะไหวหรือเนนผมก็ตอบไปว่ามันก็ต้องลองกันสักตั้งถูกต้องนะถูกหลักวิชานะผมและเพื่อนๆพี่บาสโซคาท่านมีโอกาสมากราบ

0: ก็ผมเริ่มเรียนพระบาลีมาตั้งแต่ปี2531โดยพระอาจารย์ชินชินกุโลนี่แหละยื่นหนังสือไวยากรณ์ให้แล้วก็บอกง่ายๆสั้นๆว่าเอาไปท่องถูกหลักวิชา
1: ผ
0: มต้องไปท่องผมก็รับมาแบบงองงูสองตัว
1: งง
0: งงแล้วก็เริ่มท่องแล้วก็เข้าสอบผ่านประสบการณ์มาดีมากเลยทั้งสมหวัง
1: แล้วก็ผิดหวัง
0: เรื่อยมา

0: धातु
1: स
0: แล้วจะบวชเป็นพระแล้วก็บอกว่าทำงานได้การคณะสงฆ์ทางการนิมนต์มาร่วมงานที่วัดกิจกรรมต่างๆภายนอกวัดกระทั่งปี50กับผมเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองเจ้าหน้าจังหวัดเหรออ๋อเลขารองเจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานี
1: สาธุ
0: และประสานงานได้คณะสงฆ์เชื่อมระหว่างอุดรธานีวัดพระธรรมกายมาตลอดการเดินทางไปอุดรธานีหลวงพ่อเมตตาให้ไปพบและให้โอวาทว่าแม้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดแต่ให้มาร่วมงานบุญบูชาข้าพระทุกเดือนอย่าได้ขาด
1: สา
0: ธุแล้วมาเปล่าจ๊ะ
2: มาตลอดครับพ่อครับ
0: อุ๊ยสาธุสาธุสาธุไม่ได้ขาดเลยมาไม่ได้ขาดเลยร่วม20ปีแล้ว
1: สาธุ
0: พศ252ของผมก็ได้ตำแหน่งรองเจ้าหน้าอำเภอกุมภาวะปี
1: คร
0: ับ จังหวัดอุดรธานี
1: สาธ
0: ุเป็นรองเจ้าหน้าอำเภอ
1: คร
0: ับว่าปี253
1: คร
0: ับ เกิดโครงการบวชพระ 100,000 รูป
1: คร
0: ับและวาสิกาแก้มากมายหลายโครงการ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะก็พอจะเข้าร่วมสนองงานสายงานตามวัดต่างๆขอใช้สถานที่ดูแลพระน้องๆแวะโครงการหลวงพ่อทุกโครงการดำเนินการไปให้เรียบร้อยดีงามนะจ๊ะจนได้เป็นประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดอุดรเพิ่มขึ้นอีก1ตำแหน่งครับ
1: จ้
0: าโอ้แล้วตอนนี้มีกี่ตำแหน่งเยอะเนี่ย
2: ฮะ5ตำแหน่งครับพ่อครับ
1: โอ้
0: 5ตำแหน่งโอ้ก็ตั้งปี2558ผมสอบพระอุปัชฌาย์ได
1: ้
0: นี่เป็นพระอุปัชฌาย์ได้แล้วนะแล้วนำคณะกรรมการจังหวัดอุดรธานีสร้างทุดงคสถานอุดรธานีเพื่อรองรับงานของหลวงพ่อซึ่งกรรมิตรเพลินจิตคูณสีพร้อมครอบครัวน้อมนำที่ดินถวายหลวงพ่อเมื่อเดือนกันยายน2558 2558จำนวน26ไร่จากทุ่งนาตำบลสมเศร้าอำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรนี่จ้ะสาธุจ้าสนองงานทุกโครงการหลวงพ่อเต็มที่สุดกำลังเลยครับ
1: สาธุ
0: เจ้านี่แหละนักรบแท้ผู้เยี่ยมยุทธ์เจ้า

0: ประโยคเก้าเหรอจ๊ะ
1: ครับประโยคเก้าครับพ่อครับ
0: สุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอาจารย์นึกกลับไปทุกๆเหตุการณ์ตอนเป็นสามเณรรุ่นแรกๆของวัดธรรมกายได้ร่วมสร้างร่วมต่อสู้แม้ลำบากแต่คือความภูมิใจของลูกๆมาทุกรูป
2: สาธ
0: ุแต่พ่อเมตตาลูกสามเณรคอยดูแลการศึกษาให้กำลังใจให้ชีวิตและจิตวิญญาณของนักสร้างบารมีอย่างจะนับประมาณมิได้
2: สาธ
0: ุ Thank you ปัจจุบันเมื่อมองดูไปยังพื้นที่ 2,000 ไร่ก็ดี 196 ไร่ก็ดีพวกผมก็มักจะพูดกันด้วยประโยคจั่วหัวว่าสมัยก่อนแล้วก็ถึงจะเล่าเรื่องต่างๆอย่างมีความสุขนี่จ้ะเราจะเริ่มต้นว่า
2: สม
0: ั
2: ยก่อน
0: ถูกต้องแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆอย่างมีความสุขกล่าวขอบคุณในความเมตตาหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกๆมาสร้างบารมีแต่ยังยาวทีนี้ก็ยังยาวจ้าแต่ว่ายาวขึ้นหลวงพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตกับผมกับผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าหลวงพ่อครับท่านจะพูดว่าไง
3: ร
0: ักหลวงพ่อล้นใจจริงๆครับ

็เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์พระมหาสุพลสุพโลปริยัติธรรม9ประโยคนะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วสนุกมากๆเนี่ยถ้าก็ทำให้บางทีก็นึกถึงเรื่องราวของตัวเองอยู่เหมือนกันที่เรามีโอกาสได้บวชตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนี่ยก็จริงๆหลวงพี่ก็ที่บวชมาก็มีกำลังใจมาจากการได้เห็นสามเณรนี่แหละแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ก็พาเข้าวัดอะไรตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเนาะก็เลยนึกถึงช่วงตอนนั้นพ่อแม่หลวงพี่ก็อยากจะให้หลวงพี่เนี่ยบวชมากนะปกติเขาจะให้ลูกชายไว้สืบตระกูลใช่ไหมอันนี้มีลูกสาวไว้สืบตระกูลนะส่วนมีลูกชายเอาไว้สืบศาสนาไว้สืบศาสนานะก็นะหลวงพี่ก็ตั้งใจบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรนั่นแหละแล้วก็มาถึงบวชเป็นพระซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งนะพอมีเวลาอยู่ให้หลวงพี่ได้เล่าธรรมะถือว่ามาเล่าปกิณกะธรรมะสั้นๆให้ญาติโยมทั้งหลายฟังก็แล้วกันเนาะก็สิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศเนี่ยเนาะที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าใครเคยได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาตั้งแต่นู่นเนาะปี4546นู่นเนาะเราก็จะได้ยินได้ฟังว่าหลวงพ่อเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านจะเทศอยู่ไม่กี่เรื่องนะอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกก็เรื่องเกี่ยวกับมหาปูชนียาจารย์ท่านก็จะเทศเกี่ยวกับเรื่องมหาปูชนียาจารย์มหาปูชนียาจารย์เนี่ยก็คือปูชนียะก็คือบุคคลผู้ควรแก่การบูชาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คุณนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเนี่ยท่านเหล่านี้เนี่ยก็เป็นมหาปูชนียาจารย์เป็นบุคคลผู้ที่ควรแก่การบูชานะท่านก็จะเล่าถึงคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่สองก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเคสสตัดดี้อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไม่รู้กี่พันเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเรื่องที่สามเนี่ยคือเรื่องของการสร้างบารมีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างบารมีนะแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปก็ต้องให้เกิดบุญเกิดกุศลให้ได้เยอะที่สุดถ้าหลวงพ่อท่านก็เอาทุกอวิอนุวินาทีให้เกิดเป็นบุญให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยคือเราจะทำอะไรก็ได้นะให้นึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นบุญแล้วก็อย่างสุดท้ายคือเรื่องของการทำสมาธิเรื่องของการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านก็จะเทศสอนทำสมาธิในทุกๆอาทิตย์และถ้าอยู่ในเขตในเนี่ยท่านก็จะสอนธรรมะให้กับลูกๆที่เข้ามาอยู่ในเขตในเนี่ยทุกวันเลยนะก็มีอยู่4เรื่องหลักๆนะเรื่องของมหาปูชนียาจารย์เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีแล้วก็เรื่องของสมาธิทีนี้ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำเยอะๆเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวของเราเองเกี่ยวข้องกับตัวของเราเองการทำบุญอะไรต่างๆการสร้างบารมีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้บุญเนี่ยมาอยู่ในใจของเราเองหรือว่า

ที่เรียกว่าอยู่ในบุญนั่นแหละอยู่ในบุญเยอะๆนะอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ในบุญเราก็จะเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีได้ถ้าอะไรล่ะก็จะเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าคนผู้มีปัญญาคือคนมีปัญญาในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอันนี้แหละคนมีปัญญาคนที่ชื่อว่าบัณฑิตหรือว่าคนที่จบปริญญาอย่างนี้ก็ยังไม่เรียกว่าบัณฑิตจริงๆนะแต่คนที่ใช้ชีวิตในสังสารวัฏด้วยได้อย่างปลอดภัย อยู่ให้รอดเนี่ยในสังสารวัฏไม่ตกนรกเนี่ยอย่างนี้แหละคนเขาเรียกว่าคนมีปัญญาหรือว่าเรียกว่าคนที่เป็นบัณฑิตถ้าใจอยู่ในอกุศลคนอย่างนี้ก็เรียกว่าคนพาลคนพาลเราแปลตรงๆเราคงแปลกันได้แต่เขาจะมีคำแปลหนึ่งจะแปลว่าคนอ่อนแอคนอ่อนแอในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้อ่อนแอทางร่างกายนะแต่เป็นคนที่อ่อนแอทางด้านจิตใจไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ต่างๆความโกรธอะไรเงี้ยเป็นต้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบุญให้ได้อย่างสม่ำเสมอนะให้บุญอยู่ในใจของเราให้ได้ตลอดเนี่ยถ้าใจของเราอยู่ในบุญเนี่ยสิ่งต่างๆที่ดีต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าพูดแบบกล้าๆกลัวๆหน่อยก็ต้องบอกว่าในสังสารวัฏนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งนั้นนะแต่ว่าเราเลยได้ยินที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เนี่ยว่าปัจฉิมโอวาทเนาะท่านก็บอกถามว่ามีภิกษุรูปไหนหรือว่าพุทธบริษัท4รูปไหนจะถามอะไรอีกไหมปรากฏว่าไม่มีใครถามแล้วงั้นพวกเธอทั้งหลายเอาวาทนี้ไปนะสรุปสั้นๆแล้วก็คืออย่าประมาทนะอย่าประมาทของท่านก็คืออย่าประมาทในการสร้างความดีนะอย่าประมาทในการฝึกฝนอบรมตนเองนะนี่แหละหรือถ้าเป็นคำของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะใช้คำว่าทุกอย่างเนี่ยเผลอเป็นเสร็จหมดเลยก็คือเอาใจไปไว้นอกตัวเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นแหละเผลอเป็นเสร็จนะเราดูอย่างพระเทวทัตก็ได้ในชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยซึ่งท่านก็หลวงพี่คิดว่านะท่านก็คงจะเป็นคนที่ตั้งใจสร้างความดีคนหนึ่งนั่นแหละแต่เพียงเป็นเพราะไปสะดุดชาตินั้นแหละที่ไปจองเวรกับผู้มีศีลเข้านะก็คือพระโพธิสัตว์ของเราที่มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะชาติที่เป็นพ่อค้าด้วยกันทั้งคู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่เป็นพ่อค้าเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงนะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าผู้ใจคดโกงก็มาเริ่มไปขายของแล้วก็ไปเจอคุณยายท่านหนึ่งจะมาซื้อแล้วโดยซื้อของโดยการแลกถาดทองให้เนาะนะพ่อค้าก็ขีดดูนิดนึงก็รู้แล้วว่าอันนี้ถาดทองของแท้แล้วก็มีค่ามากกว่าของตัวเองซะอีกพ่อค้าใจคดโกงก็มาก่อนทีนี้เลย อยากได้ฟรีๆอยากได้กดราคาหน่อยก็เลยเดินออกไปรอบนึงเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงค่อยว่ากันปรากฏว่าพ่อค้าอีกคนนึงก็มาพ่อค้าผู้มีใจซื่อตรงเนี่ยก็มาแล้วก็ยายก็ขายถาดทองให้นะแล้วก็พ่อค้าผู้ซื้อตรงก็บอกว่าโอ้โหนี่ของทั้งหมดที่เอามาเนี่ยยังไม่พอถาดทองเลยถาดทองของคุณยายเนี่ยมีคุณค่ามากนะก็เลยเห็นถึงความซื่อสัตย์แล้วก็เลยให้ไปเนี่ยแล้วก็พ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยมาอีกรอบนึงอ้าวเห็นพ่อค้าผู้ซื่อตรงไปแล้วนะก็เลยอาฆาตแค้นผูกอาฆาตกันโดยพ่อค้าผู้คดโกงเนี่ยกำเมล็ดทรายมาในกำมือแล้วก็ผูกอาฆาตเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่า

แค่ชาตินั้นชาติเดียวเนี่ยไปผูกอาฆาตพระโพธิสัตว์เอาไว้หลังจากนั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของความความอะไรดีล่ะนั่นแหละทำให้ตัวของพระเทวทัตเองเนี่ยท่านต้องตกนรกเพราะว่าตกนรกซะหลายชาติเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ไปเป็นผู้ทำลายล้างผู้มีศีลโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ขนาดว่าเป็นพ่อเป็นลูกกันนะพระเทวทัตเป็นพ่อส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลูกก็ถึงขนาดที่ว่าตัดแขนตัดขากันนะฆ่าได้เลยเนี่ยก็คือแต่ว่าโพธิสัตว์ของเราท่านก็บำเพ็ญขันติบารมีนะท่านก็ไม่เป็นอะไรท่านยิ่งได้บารมีเพิ่มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าประมาทในการสร้างความดีทำใจให้อยู่ในบุญให้ได้อยู่เสมอเนี่ยนะเอาทุกอนุวินาทีให้มันเกิดบุญให้ได้ตลอดเพราะว่าเราก็มีเวลาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไม่นานนะอยู่จำกัดมากเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเหมือนกันแต่ว่าเวลาไม่เท่ากันมีเวลาเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าเนี่ยบางคนก็บอกว่าเวลามีค่าเหมือนทองอย่างนี้เนาะเวลามีค่าเหมือนทองคำมีคุณค่ามากแต่อีกสำนักหนึ่งเขาก็บอกว่าเวลามีค่าที่เปรียบไม่ได้ก็คือมันจะไปเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้เลยเราดูอย่างคนรวยมากมีทรัพย์มากเนี่ยมียศมีความเป็นใหญ่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เนี่ยสั่งอะไรได้หมดแต่พอถึงเวลาใกล้จะละโลกแล้วเป็นยังไงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่ความยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่เป็นเวลาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ซื้อเวลาได้ไหมก็ซื้อไม่ได้อีกนะขออีกสัก5นาที10นาทีได้ไหมเนี่ยอีกสักครึ่งชั่วโมงอีกสักวันนึงก็ไม่ได้เนี่ยซึ่งเราต้องใช้เวลาให้ในชีวิตเนี่ยให้มีประโยชน์มากที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ส่งให้หลักเอาไว้สั้นๆแล้วก็ไปคิดเองนะท่านบอกว่าคนบางคนมีชีวิตอยู่ตั้ง100 ปีแต่เป็นคนไม่ฉลาดเลยแล้วก็เป็นคนประมาทไม่ได้สั่งสมบุญทำความดีอะไรเอาไว้เนี่ยแม้มีชีวิตอยู่100 ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์เหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่ประเสริฐอะไรเลยเนี่ยแต่คนบางคนมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองแต่เป็นคนฉลาดแล้วก็เขาก็ไม่ประมาทในการสร้างความดีนะคือทำความดีของเขาเรื่อยไปคนคนนี้เนี่ยยังประเสริฐซะกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในชีวิตของคนมีไม่เท่ากันแต่สิ่งนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราเอาไปใช้กับการทำอะไรเนาะซึ่งถ้าสำหรับหลวงพี่เองแล้วเวลาทำบุญอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยหลวงพี่จะมีความอยากแล้วกันหรือถ้าพูดให้เบาๆลงมาอีกนิดนึงก็คือมีความปรารถนาใช้คำว่าคำปรารถนาหรือว่าเป็นการอธิษฐานจิตอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยอยากจะได้อะไรเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติหนึ่งที่เกิดเป็นฤาษีมีบริวารมากมายแต่ว่าพอไปเจอบนหน้าผาเนี่ยไปเห็นแม่เสือมันกำลังจะกินลูกมันปกติแม่เสือมันรักลูกของมันมากนะมันจะไม่กินลูกของมันหรอกพระโพธิสัตว์ท่านก็ให้แม่เสือเนี่ยให้บริวารไปนำเศษเนื้อมาฤาษีเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วเลยให้ไปหาเศษเนื้อมาไอ้ทีนี้บริวารก็ไม่มาสักทีนึงไม่ทันแล้วนะแม่ก็กำลังจะกินแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเลยตั้งจิตอธิษฐาน

ฐานปรารถนาว่าก่อนที่จะกระโดดลงไปนะถ้ากระโดดลงไปเลยก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันไม่ได้สิ่งที่ทำไปเนี่ยต้องมีประโยชน์เลยอธิษฐานจิตก่อนนะขอด้วยบุญกุศลที่สละชีวิตตรงนี้ให้เป็นพลวัตปัจจัยให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยตั้งกระโดดลงไปเสือก็อิ่มไม่ได้กินลูกของมันแล้วหลวงพี่ก็ตั้งความปรารถนาหมายถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยตั้งความปรารถนาในปัจจุบันก่อนอย่างเช่นหลวงพี่ก็ชีวิตพระก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะนั่งสมาธิทำความดีเรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็คือสอบบาลีเอาให้ผ่านในที่เรียนบาลีอยู่เนี่ยโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระปฐมกายเวลาท่านเรียนบาลีกันท่านจะมีสูตรของท่านอยู่ก็คือว่ารับบุญไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยทำกิจกรรมต่างๆไปด้วยแล้วก็อธิษฐานจิตไปด้วยต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเนี่ยก็อธิษฐานจิตนะให้ผ่านพท.1-2ผ่านพท.9สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ย เรียนมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยนะท่านก็ตั้งความปรารถนาหรือว่าอยากจะบวชให้ได้วันต่อวันบวชไปเรื่อยๆก็ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยเป็นความปรารถนาปัจจุบันแต่บุญที่เราทำแล้วเราอธิษฐานจิตก็จะส่งผลในปัจจุบันแค่ไม่เท่าไหร่ 20-30% แต่จะไปส่งผลเนี่ยในอนาคตทำปัจจุบันไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองแล้วความปรารถนาที่สองก็คือว่าเราทำบุญไปเพราะหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราอยากจะไปไหนของเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปไหนนะก็คงจะไม่มีใครอยากไปนรกหรอกเนาะเพราะน่ากลัวมากหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เท่ากับ9 ล้านปีในเมืองมนุษย์แล้วชั้นที่ต่ำที่สุดนะชั้นแรกสัญชีวะเนี่ย1 วัน 1 คืนเท่ากับ9 ล้านปีแล้ว5,500 ปีในนรกเนี่ยคือมันนานมากเหมือนในมินิซีรีส์ที่หลวงพ่อท่านทำไว้นั่นแหละเนิ่นนานดุจการหยุดนิ่งคือมันนานจริงๆนะนานจนเรานึกไม่ออกว่าโอ้มันนานขนาดไหนเนี่ยเหมือนเวลาถูกสต็อปเอาไว้ถ้าเทียบกับสวรรค์แล้วก็สวรรค์นิดเดียวไปเลยก็จึงเดียวแต่ในนรกเนี่ยนานมากเป็นสัดส่วนที่เทียบกันไม่ได้อย่ามาเทียบกันเลยดีกว่าเพราะมันนานเกินแล้วก็อยากไปสวรรค์ดุสิตบุรีวังบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ที่มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้ที่เขารักในการสร้างบารมีอยู่เนี่ยแล้วก็อยากไปตรงนั้นแล้วต่อมาคือพอเรามาจุติใหม่หรือว่าเกิดมาใหม่เราอยากได้อะไรอยากเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนาอยู่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเป็นต้นแล้วก็หวังอย่างนี้อย่างที่สองสิ่งที่หลวงพี่ปรารถนาเนี่ยก็คือเวลาทำบุญไปนะปรารถนาอย่างที่สองก็คืออยากจะให้บุญมาสอนตัวเองอยากจะให้บุญมาสอนตัวเองก็คือเวลาทำบุญไปเนี่ยอยากให้บุญมาเข้ามาอยู่ในใจเวลาบุญมาสอนตัวเองอาจจะคุ้นคำนี้ว่าเสียงในหัวเสียงในหัวที่ดีๆเขามาสอนเราในเรื่องของความคิดที่ดีคำพูดแล้วก็การกระทำถ้าความคิดดีเสียงในหัวดีคำพูดและการกระทำมันก็จะดีตามมาใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะทำบุญไปเรื่อยๆมีความสุขกับการสร้างบุญสร้างบารมีของเราไปอย่างเนี้ยหลวงพี่ปรารถนาอันเนี้ยคืออย่างที่สองอย่างที่สามก็คือว่าทำบุญไปเพราะอยากจะใจใสอยากจะใจใสคือใจใสเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนปฏิบัติธรรมนั่นแหละเวลา

เราใจใสๆแล้วเราปฏิบัติธรรมมันปฏิบัติธรรมง่ายเนาะแล้วพอปฏิบัติธรรมง่ายเราก็อยากจะปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเพิ่มชั่วโมงนั่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขโดยเฉพาะเราเป็นลูกหลวงพ่ออยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันนะหลีกหนีการปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะเอาตัวรอดได้กลับไปในที่ที่เราอยากจะไปได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติธรรมให้ได้มากๆมีวิธีการเดียวนั่นแหละแล้วก็อย่างที่สองก็คือเอาใจใสเนี่ยเอาไปไว้ทำอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ใกล้จะละโลกเรามองไปไกลนิดนึงอาจจะมองไปไกลนิดนึงแล้วก็อยากจะเอาไปใช้ก่อนที่เราใกล้จะตายนั่นแหละเพราะว่าในตอนนั้นก็ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เนาะเวลาเราทำบุญแล้วใจใสเนี่ยเหมือนอย่างเช่นว่าเดินเดินไปอย่างพี่ก็เคยเดินเดินไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็นึกถึงบุญออกบุญก็นึกถึงบุญว่าทำบุญนั้นบุญนี้บุญนั้นมันจะเกิดความปลื้มปิติใจขึ้นมาเดินเดินอยู่ต้องหยุดหยุดก่อนเอ๊ะทำไมวันนี้แปลกๆทำไมอยู่ดีนึกถึงบุญออกอย่างเงี้ยมันก็จะปลื้มแล้วก็ยืนหลับตาอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้สนใจว่าใครเขาจะนึกอะไรนะแต่นึกถึงบุญแล้วมันปลื้มดีไอ้ความปลื้มปิติตรงนั้นแหละเอามาใช้ในการนั่งสมาธิในการปฏิบัติธรรมได้นะหลวงพี่ก็หวังอยู่3เรื่องหลักๆอย่างนี้แหละก็คือความปรารถนาอะไรในปัจจุบันหลังจากที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วก็ตอนที่เราเกิดมาเกิดใหม่อย่างที่สองก็คืออยากให้บุญมาสอนตัวเราเองเยอะๆให้เรามีโอกาสทำความดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างท้ายคืออยากจะให้ใจใสเราก็จะได้เอาเวลาไปนั่งสมาธิเอาเวลาช่วยเหลือเราในตอนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าบางคนอะไรล่ะอาการของคนใกล้จะตายอย่างเงี้ยเนาะถ้าไปดีก็จะยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มแย้มเบิกบานมีความสุขแต่ถ้าไปไม่ดีก็จะเอามือกวักไขว้เหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเงี้ยเหมือนกับนายจันทสุกลิกใช่ไหมที่ฆ่าหมูมาตลอดชีวิตเลยแล้วก็ใกล้จะตายเนี่ยก็ร้องแบบหมูเลยอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์คนใกล้ตายเวลาเราใกล้จะตายอันนี้หลวงพี่ก็ฟังมาจากหลวงพ่อครูไม่ใหญ่อีกทีนึงนะก็มีอยู่3อย่างที่เราเห็นอย่างแรกก็คือการกระทำของเราเองทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันจะมาปรากฏอย่างเช่นการที่เราใส่บาตรทำบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรพวกนี้เรื่องบุญต่างๆก็จะมาปรากฏหรือบางคนไม่เห็นการกระทำเห็นอะไรเลยเห็นอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วเห็นขันใส่บาตรเห็นทัพพีบางคนชอบถวายพระป่าอะไรก็เห็นจีวรพระอะไรเงี้ยเห็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีความชั่วเรายกไว้แล้วก็แต่ว่าคนจะเห็นทั้งการกระทำทั้งอุปกรณ์ในการกระทำของเราเองเนี่ยได้ชัดก็ต่อเมื่อเราทำเป็นอจินกรรมหรือเปล่าถ้าทำเป็นอจินกรรมเราก็จะเห็นภาพนั้นชัดเจนแต่บางคนไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์แต่เห็นอะไรเลยเห็นที่ที่จะไปเลยทีเนี้ยอันนี้ชัดเจนเลยว่ารู้เลยว่าตัวเองจะไปไหนเหมือนทำวิกาลปาสกไงที่เห็นเทวดามายืนรอต้อนรับ6ชั้นเลยแล้วก็เลือกได้เลยเนี่ยเป็นไม่ใช่หล่อเลือกได้รวยเลือกก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือมีบุญได้เลือกก่อนแล้วก็เลือกได้ด้วยมีบุญอย่างเดียวเลยเนี่ยเลือกที่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แล้วแต่ว่าอยากจะไปชั้นไหนเนี่ยธรรมิกาประสบก็เลือกไปดุสิตบุรีนะหรือบาง

คนไม่เห็นทั้ง3อย่างเลยไม่เห็นทั้งการกระทำไม่เห็นทั้งอุปกรณ์ในการทำความดีความชั่วไม่เห็นที่ทั้งที่ที่จะไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันปุ๊บปั๊บตายไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีก็รอ7วันทำไมถึงต้อง7วันด้วยนะหลวงพ่อได้ให้คำตอบไว้แล้วนะก็คือมีให้โอกาสในการนึกถึงบุญให้โอกาสในการนึกถึงบุญเราจะนึกออกไหมช่วงนั้นซ้อมๆเอาไว้ก่อนนะแล้วการนึกถึงบุญเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆนะถ้าฟังทฤษฎีว่าให้นึกถึงบุญอย่างนั้นอย่างนี้ตายไปเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยถ้าไม่หมั่นนึกให้สม่ำเสมอทำให้เป็นอจินตกรรมเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันนะมันยากนะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นนึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหละก่อนนอนแล้วก็นึกถึงบุญอะไรต่างๆให้ได้สม่ำเสมอนึกถึงบุญไปแล้วต้องนึกถึงบุญแล้วก็อยู่ในบุญให้ได้เยอะๆเนี่ยแล้วคนบางคน อะไรล่ะสัมภเวสีเนี่ยไม่ได้มีแค่ละจากโลกนี้ไปจากเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ที่มาจากสวรรค์เขาก็มีเหมือนกันนะเมื่อกี้หลวงพี่ลืมจะพูดอะไรต่อนะพอดีแถมไปไม่ได้มีจากโลกมนุษย์ที่ละจากโลกมนุษย์นี้ไปอย่างเดียวแต่ว่ามีจากสวรรค์ก็มีที่จุติลงมาจากสวรรค์แล้วก็รอเกิดกำลังหาพ่อหาแม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ที่มาจากนรกก็มีเหมือนกันที่กำลังอะไรล่ะผุดขึ้นมาแล้วก็เลือกรอที่จะไปเกิดอยู่เหมือนกันแต่สองอย่างเนี้ยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าอีกคนหนึ่งคือมีบุญแล้วก็เลือกที่จะเกิดได้เลือกที่จะไปเกิดได้เกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือเลือกเกิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีบุญมากพอที่จะไปเลือกเกิดก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวธุรกันดารสักหน่อยนึงแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่ได้ครอบครัวมีพ่อแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐินะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาแล้วนะซึ่งเราจะเห็นว่าพ่อแม่บางคนเวลาต้องการลูกที่มีบุญมาเกิดเขาก็เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไงตั้งใจนั่งสมาธิตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้ลูกดีๆมาเกิดนะแต่ว่าถ้าเกกะเกเรก็ได้ตรงกันข้ามนั่นแหละมาเกิดนะ อย่างว่านั่นแหละมาเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสั่งสมบุญของเราไปเรื่อยๆให้ได้ทุกวันทำตามโอวาทที่หลวงพ่อท่านให้เอาไว้นั่นแหละทำในสิ่งที่หลวงพ่อท่านพูดบ่อยๆนะก็คือเรื่องของมหาปูชนียาจารย์นะแล้วก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์ให้ได้บ่อยๆสม่ำเสมอนึกถึงไว้ที่กลางท้องของเราแค่นี้บุญก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมเราก็ตั้งใจทบทวนดูให้ดีว่าการกระทำของเราเรื่องไหนที่ยังบกพร่องอยู่แล้วก็ตั้งใจทำความดีให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องการสร้างบารมีทำความดีให้ได้เต็มที่เต็มกำลังหลวงพ่อท่านบอกอะไรมาแล้วก็ลุยทำให้เต็มที่แล้วสุดท้ายก็คือเรื่องการทำสมาธิที่ขาดไม่ได้เลยที่จะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเราเองมากๆนะในการใช้ชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยก็มีแต่เรื่องเหล่านี้แล้วเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลา2:40 พอดีเนาะหลวงพี่ก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์แล้วก็ด้วยบุญกุศลที่หลวงพี่ได้เทศนาในวันนี้จะมีพลานิสงส์มากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขอส่งผลดลบันดาลให้นักเรียนอนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาจงทุกประการให้มีดวงปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสาระ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังส

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุกราบกราบกราบ
2: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก

พอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะคล้ายๆกับเราเปลือกตานิดๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพริ้มๆนั่งหน้ายิ้มๆให้สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวนะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายต้องผ่อนคลายนะลูกนะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนเลือดลมในตัวของเราจะได้เดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งระหว่างสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งตัวของเราด้วยเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยสักวันหนึ่งก็จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยกับวินาศต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปควรไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทุกสิ่งแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเรานะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในทุกภพทุกชาติเพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวท่านจะนำใจของท่านเนี่ยมาหยุดนิ่งนุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะภายหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งถ้าท่านเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามในสังสารวัฏนี้ภัยในชีวิตชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากฎเกณฑ์ต่างๆมากมายล้วนทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานเมื่อยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดเป็นเหตุให้ไปอบายหลายชีวิตก็เวียนตายเวียนเกิดด้วยความไม่รู้อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นไหนก็ตามล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะทุกข์ที่เหมือนกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจไม่ได้สิ่งนั้นล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานของชีวิตให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยเบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏแล้วก็แสวงหาหนทางพ้นทุกข์จะพ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากอะไรต่างๆจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านก็สละโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สละราชสมบัติสละสมบัติจักรพรรดิอันยิ่งใหญ่ผู้ปกครองโลกปกครองทวีปทั้งสี่หรือโลกทั้งสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะมนุษย์ผู้ไม่รู้นั้นต่างแสวงหาอย่างยิ่งเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยทรงมีพระมหากรุณาอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์บ้างก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนในพระสาวกผู้มีบุญทั้งหลายได้ทำตามพระองค์พระองค์ทำอย่างไรก็ให้พระสาวกทำอย่างนั้นเมื่อพระสาวกทำตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามกำลังแห่งบุญบารมีทั้งแต่ละท่านที่สั่งสมมาไม่เท่ากัน

เป็นพระอรหันต์ก็มีเป็นพระอนาคามีก็มีเป็นพระสกทาคามีก็มีเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นโคตรภูบุคคลก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็มีมากมายเข้าถึงฌานลาภีบุคคลคือเข้าถึงฌานทั้งรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติก็มีอย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชนคนดีที่โลกต้องการที่มีศีลห้าเป็นปกติในชีวิตประจำวันได้ความบันเทิงใจได้ความสมัครใจมีศีลห้าศีลแปดอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วก็มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่มีวันเสื่อมสูญสลายเพราะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่เพราะพยามารกันนักกันหนาทีเดียวปดบังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เข้าใจไม่ให้เฉลียวใจมาในตัวเนี่ยมีมรรคผลนิพพานที่ทุกคนสามารถบรรลุได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนพยามารเขาบดบังไม่ให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรานี้แล้วก็ดึงใจมนุษย์ให้หลุดจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากที่ตั้งนั่งเดิมตรงนี้ไปติดกับโลกภายนอกติดกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาซึ่งไม่ใช่แก่นสารของชีวิตทำให้ชีวิตมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือหาทางออกชีวิตให้ได้ความเพลินเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวให้แก้ปัญหาด้วยวิธีการสร้างปัญหาเพื่อจะให้ลืมทุกข์ไปชั่วคราวเช่นพอประสบปัญหาชีวิตก็ไปแสวงหาสิ่งมึนเมาเพื่อจะให้เกิดความพลนลืมสิ่งเหล่านี้ไปชั่วคราวแต่ลืมทุกข์หรือกลบความทุกข์ด้วยความเพลินนั่นแหละก็แปลว่าชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่เอาความเพลินนั้นมากลบเอาไว้ชั่วคราวแปลว่ามนุษย์ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้วิธีดับทุกข์แก้กายทุกข์โดยนำใจกลับมาอยู่ตรงเนี้ยสวนทางกลับที่พยามารดึงไปติดข้างนอกพยามารก็ตึงไปติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เพลินกันไปอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความทุกข์แถมมีกฎแห่งกรรมบังคับอีกชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยทุกข์ทรมานมากเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงเป็นป้อมปราการที่จะให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทุกชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมานำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้พอถูกส่วนเข้า

จก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสๆบางเหมือนน้ำแข็งใสๆบางเหมือนกระจกใสๆบางเหมือนเพชรใสๆบ้างหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะคือใสเกินความใสใดๆในโลกปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ไม่มีประมาณที่เรายอมรับว่าเป็นความสุขได้ซึ่งแตกต่างจากความเพลินความเพลินก็คือความเพลินจะได้เป็นความสุขที่เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าอยู่ป่าอยู่เขาห้วยหนองคลองบึงตามลำพังก็มีสุขได้ดวงธรรมดวงนี้มาพร้อมความสุขมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจเนี่ยที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งเศร้าหมองทั้งปวงจากความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงจะละเกิดความนับถือตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองความสุขความบริสุทธิ์แสงสว่างภายในซึ่งเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตอันประเสริฐก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันธรรมดวงนี้พระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโลผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานหรือปากประตูสู่อายตนะนิพพานที่จะผ่านเส้นทางสายกลางภายในที่เป็นแนวดิ่งและก็ขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทาง360องศาเนี่ยจะเป็นแนวดิ่งที่มีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือกลางดวงปฐมมรรคเมื่อเห็นธรรมดวงนี้แล้วไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าดังพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือต้องเห็นธรรมดวงนี้เป็นเบื้องต้นแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอย่างสบายๆก็จะเห็นปรากฏการณ์เป็นภาพเกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นที่กลางดวงธรรมใสๆดวงแรกหรือปฐมมรรคนี้นะจ๊ะแล้วก็จะเห็นภาพต่างๆที่นำไปสู่กายของพระตถาคตเจ้าเป็นกายดั้งเดิมที่สวยงามไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่

กใสสว่างไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่นิดเดียวในกายนี้มีแต่ความสุขล้วนๆที่เกิดขึ้นเป็นอิสรภาพจากกิเลสทั้งหลายใจจะขยายไม่มีที่สิ้นสุดมีธรรมจักขุที่ทำให้เห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทำให้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องราวของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยตัวของตัวเองจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็เกิดขึ้นตรงกายของพระตถาคตเจ้าหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าธรรมกายคือกายที่บริสุทธิ์ล้วนๆสวยงามล้วนๆกายใสเป็นแก้วเป็นรัตนะจึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นตัวพระรัตนตรัยเพราะกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะคลังแห่งความรู้ทั้งหลายข้อมูลต่างๆจะอยู่ในกลางนะกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังขรัตนะคือกายฐานที่ละเอียดซ้อนอยู่รักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำรักษาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้รัตนะทั้งสามอยู่ในตัวนี่แหละกายธรรมคือกายของพระตถาคตเจ้าซึ่งมีอยู่ในกายมนุษย์ของทุกคนในโลกรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือทำใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมดวงนี้ให้ได้ซะก่อนเมื่อใดเห็นธรรมไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้แหละแต่ว่าละเอียดกว่าเราจะต้องทำใจของเราให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์จนมีความละเอียดทั้งกายของพระตถาคตเจ้าหรือกายธรรมนั้นเราก็จะเห็นได้จะเห็นแจ้งรู้แจ้งในสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองแล้วก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงของเราได้เป็นที่พึ่งที่ปลอดภัยในชีวิตในสังสารวัฏนี้และก็มีความสุขตลอดไปเป็นที่ระลึกที่ควรจะนึกถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวอย่างนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งแค่ทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราวสำหรับผู้ไม่รู้เท่านั้นเองแต่ผู้รู้เนี่ยจะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วว่ากายธรรมหรือกายของพระตถาคตเจ้าอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของเราไม่พ้นกาลสมัยเป็นอากาลิโกอย่างนี้โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยวิธีการหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆให้นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆจะเป็นน้ำแข็งก้อนใสๆของใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วนะจ๊ะโตขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราถ้าเราสังเกตบ่อยๆขนาดปลายนิ้วนะจ๊ะตั้งแต่นิ้วก้อยไล่เรื่อยขึ้นมาเลยเนี่ยกลมรอบตัวใส

บริสุทธิ์ประดุจเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นดวงใสๆเป็นเพชรใสๆหรือก้อนน้ำแข็งใสๆอย่างเบาๆต้องเบาๆต้องสบายๆต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆเห็นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนแค่ 5% ก็นึก 5% ชัดเจน 10% ก็นึก 10% อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเนี่ยจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใส

ใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่ง

นั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: เหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ธรรมคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศล

0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: าย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ